0: บ่ยอมมาสั่งปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยหมู่เฮาจะเอาหยังมาใจมาใจในจะลูกในจะผัวหมู่เฮานี่มันหาค่ำกินเจ้านะ
1: เปิ้นเฮาว่าหาเจ้ากินค่ำ
0: หมู่เฮามันแย่การเมื่อคืนถ้าอย่างอี้อ่ะหมู่เฮาจะหากินตั้งใดอ่ะ
1: โหก็กินตั้งปากนะกะกะว่าขยะกินตั้งสายยาง
0: อ้า

0: ่านครับจากข่าวที่ออกมาท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ครับ
1: ผมยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ยึดติดตำแหน่งมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศผมไม่ยึดติดเหมือนคนอื่นเขานี่ครับ
0: ท่านบักกึดอย่างแน่ก็ครับ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้อ๋อหัวหน้ามาแล้วหมูเฮาไปสัมภาษณ์ท่านดีกว่า
1: ไปเพิ่มเขาไป
0: ท่านครับท่านว่าท่านจะปรับครม.ท่านนักใจก็ครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรผมเพิ่งไปต่างประเทศมายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
0: ท่านข่าวว่าพรรคท่านบ้านท่านมีหลายมุ่งนักใจก็ครับ
2: ไม่มีบ้านผมไม่มีมุ้งเพราะบ้านผมไม่มียุง

0: ไอ้ล่ะเป็นอย่างได้มาโดนปัญญาปั้นจับเนี่ยลูกไผ่ไผ่จับลูกข้ามา
1: แม่แม่ล่าอยู่นี่แม่ช่วยล่าช่วยล่าบอบฮิตอ่ะแม่
2: เออบอบฮิตจะไดเอามีดดาบซามูไรไปฟันเปิ้นจะตายจะยังก็บ่ฮู้นอนอยู่โรงพยาบาลปุ้น
0: เป็นไปบ่ได้ลูกข้าน่ะดีมันจะตายเนอะเรียบร้อยอู่กำไดครับแม่ครับแม่ถ้าบ่เชื่อไปถามป้อมันปูนเหรอบ่เหลือป้อมันเอามีดฟันต้นไม้มันยังฟันบ่จังแล้วมันจะเอาสามูไรไปไล่ฟันมันได้อย่างใด
2: นี่คุณนี่คุณคุณฮู้ก็ขนาดตำนวดไปยับมันนะมันยังขู่ตำนวดว่าผมลูกไผ่
1: มาใจครับคุณตำนวดผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นลูกวิธีขายพักอยู่การสามแยกคุณยา
0: หันก็ลูกข้าน่ะมันดีเหมือนจะตายอ่ะ
2: ลูกคุณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเลยล่ะยังอี้มันต้องขังลืม
0: โอ้ยล่ะลูกแม่

0: โอ้โหรัตนาป้าไปทำบุญฟังเทศพ่องกาตู้เจ้าเพิ่นบวชใหม่เขาว่าเทศเก่งขนาดนะ
1: บ่ไปจะไปได้อย่างใดข้าเจ้ากลัวเจ้าบ้านเพิ่นจะเหล่าหัวเพราะว่าแต่ก่อนตอนเป็นเจ้าบ้านน่ะก็เคยมาจีบข้าเจ้าอยู่ไปก็เดียวจะหาว่าข้าเจ้าน่ะไปจุเพิ่นซิกตะอากะ
0: โอ้ใจเด็ดแต่ๆเนาะก็จะไปคืดมันอย่างนักอันนึงเพิ่นอยู่ภายในเฮามาอยู่ภายนอกล่อคนภายนอกมีปะเลอะปะเตอจะได้บ่อู้ถึงล่ะฮะ
1: จะไปมีไผแท้หม่
0: อก็พี่น้อยพี่นานก็ปะเลอะปะเตอยัง
1: ไอ้หนานนี่อู้เข้าข้างตัวเก่าลูนี
0: ่เอ๊ะจะได้ว่าฮู้เวยหาจะไปก่อหึ
1: ไปไหนจ้ะ
0: ไปวัด
1: ถ้าจะบ่ไปตื้อรอข้าเจ้าแต่งงานนี่ก่อนข้าเจ้าถึงจะไปเขาจะได้บ่มาว่าหึมะลูน
0: อันแท้หม่อถ้าอันพี่นานขอตัวไปก่อนเด้อ
1: จ้า

0: ว่าใดนะเฮ้ยลืมกำอู้เก่าแล้วก็หาแต่มีไหนว่าแต่งงานแล้วจะไปวัดไปว่าพี่หนานกั้นที่นั่งไว้เฮ้อหลายศีลแล้วนะบ่หันหน้าสักศีลจ้ะ
1: โอ้พี่หนานพี่หนานบ่ฮู้หยังแต่งงานแล้วบ่ใจมีอิสระจะไปทางใดก็บ่ใจได้ผัวข้าเจ้ามันขาง
0: เอ้อไปขางก็ยังล่ำเหลือหานะ
1: ขางบ่ขางขนาดใส่บาตรเมื่อเจ้ามันเขข้าเจ้าเอาไม้หวกต่อดามปากยาวจะเป็นว่ามันว่ากลัวข้าเจ้าจะไปใกล้ตุเจ้าอีวะ
0: ปดโทปานนั้นก่อนการเนี่ยฮะ
1: อืมรอคือข้าเจ้ามีลูกมีหลานเหี้ยก่อนบ่ดีกะตอนนั้นมันถ้าจะบ่ขางล่ะ
0: โหล่ําเหลือพี่หนานจะมีโอกาสได้หันอยู่วะถ้าบ่มีบุญอยู่ในโลกนี้ได้หันหน้ารัตนาแถมละกา

0: งมัน
1: ครับผมเอเล่าที่เหลือนี่จะใส่ถุงติ้วพี่บ้านก่อนครับ
0: ใช้ได้มันเอาไปเทให้มดให้ปวกมันกินเผื่อมันอยากจะเมาเหมือนคนบ้าง
2: อาเม่ง
0: มาป่ะมาม่ามาทำมาที่นี
2: ่เอาหูมันเนี่ยสิ
0: ลา
2: ไหนว่าจะไม่กินเหล้ากินทิ้งกินขวางพกสับปะคงเหล้ามาสิ
3: รอเหล้าเอาเข้าปากมันหานยากฟังมากลืนรสชาติมันขมขื่นเอาบัดตื่นแก้มทันทีมีเงินดื่มเหล้าแดงของแปลงๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
2: ไหนลองพูดจับประคุณเมียดูสิ
3: โอ้เมียใครเมียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตราเงินทองของบาดตาชอบหามาเธอเอาไปขนาดซ่อนในรถเธอหูหมดชุกหลืบไหนเมื่อตะคืนปืนคันใดเธอคนใดเอาทันที
2: พูดอีกเที่ยวสิ
3: มองเมียใครเมียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตรา

0: แล้วอย่างนี้จะไปเผาผีทันหรือเนี่ย
1: ใจเย็นๆเผาผีอะไร
2: ท่านกำลังรับฟัง4177วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: วัดตัวหายา
0: ที่ป่าเหวประตูหายาใครๆก็รู้ว่าเผาผีตรงเวลาที่สุดในโลกบ่ายโมงญาติหมามีหมาเผาทันที

0: เหล้ากินเหล้าเมาขึ้นกองลองกองโอ้ยวันนี้เปิ้นเลี้ยงบ้านใหม่กินเหล้าเมาสอหาบ้านตุกเก่าบ่ปะนี่มันที่ไหนนี่
1: เมาเหล้าบ่ฮู้วันเสาร์วันติดบ่หันลงศพบ่ลังน้ำตาบ่หันสุราบ่สั่งกับแกล้มระวังหัวจะขาดโดยบ่ฮู้ตัว

0: เอ้ยพอละตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงอย่างบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อก็อยู่ฮะอยู่ไหนกับไม่อย่าปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่อพ่ออีแม่ได้พ่อมละ
2: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ่อ
2: มาเป็นยังถ้ามายืนด่านะไอ้ป้อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากะ
0: ยังบ่าไปเตื้อพ่อหรอกูจะมาตายหิวกับป้อลูกกูนี่ก็ล่ะอีบอีบอีบ
1: โอ้ยป้อยังมาสร้างสอนสักบาปเลยพ
2: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
1: นั่งในป้อมันน่าจะอีบนะ
2: มานั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปหากะน้อย
1: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: ่อปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรออื้อมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเนออีน้ําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยอย่างก็โวยๆเนาะพอกาจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อหยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจินเปิ่นมาใส่จินตัวจะชื่อจินงัวลาบกินชักหน่อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปคือหันเนอะปี่ซื้อจินกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจินอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักป้อมใบหอมหอมด่วนเนี่ยอย่างก็จ้า
1: เฮ้ยเมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบ่กล้าอีกะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมาตาจินโอ้โหฉันไปไปเฮ
2: ้ยมาได้กินลาบแล้วฮะมากล้าปะปุ้นแล้วฮะกูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแป่งหน้าตัวไอ้หนาหน่อยเนี่ย
3: จ้างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบะลำ
2: บะลำยังไง
3: มันกล้ากัดจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่ยังไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแป่งลูกอีกดีก้า

0: ีผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเฮ้อพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบยังได
1: ก็พ่อหั่นกะเอารักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยม

0: ตกลงไหมครับแม่เลี้ยง 500,000 บาทตามที่ผมเสนอ
1: เอางี้แม่เลี้ยงขอ 300,000 ก็แล้วกัน
0: คิดดูดีๆนะครับแม่เลี้ยงถ้าแฟนแม่เลี้ยงตายมรดกกี่ล้านที่แม่เลี้ยงจะได
1: ้เอาเถอะนะนึกว่าช่วยแม่เลี้ยงก็แล้วกันตกลงนะ
0: ก็ได้ครับแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงต้องจ่ายหมดนะครับ
1: แม่เลี้ยงจ่ายไป 200,000 ก่อนเรือแฮม 100,000 ถ้างานเสร็จรับได้ทันที
0: จะให้ผมเชื่อใจแม่เลี้ยงได้ขนาดไหนเอางี้ก็แล้วกันผมขอแม่เลี้ยงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผมจะได้มีความมั่นใจว่าแม่เลี้ยงจะไม่เบี้ยวผมแน่นอน
1: คุณก็อู้เป็นเล่นไปได้มันก็เป็นหลักฐานมัดตัวเองน่ะกะ
0: อ้าวมัดตัวแม่เลี้ยงก็มัดตัวผมนั่นแหละเอางี้พองานเสร็จฉีกทิ้งทันทีผมก็ไม่เอาเป็นหลักฐานมัดตัวผมหรอกตกลงไหม
1: ตกลงอย่าให้เรื่องเกี่ยวโยงถึงแม่เลี้ยงนะ
0: หายห่วงครับแม่เลี้ยง
1: สมบัติมหาศาลก็นี่จะเป็นของใคร

0: วัสดีครับคุณอินทร
1: ์ครับสวัสดีครับมีอย่างไรครับ
0: ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็ว่าได้คุณรู้ตัวไหมเมียคุณจ้างผมมาฆ่าคุณเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นมือปืนแต่ความจริงแล้วผมเป็นตำรวจถ้าคุณไม่เชื่อดูบัตรผมก็ได
1: ้คุณเอาอย่างมาอู้เมียผมเนี่ยฮักผมอย่างที่สุดเป็นไปมาได้ครับเป็นไปมาได
0: ้เอางี้2ปีที่ผ่านมาคุณเคยถูกลอบยิงไหม
1: ครับครับเคยมีครับเอ๊ะคุณรู้ได้จะได้
0: นั่นแหละเมียคุณจ้างคนร้ายมายิงคุณแต่ไม่สำเร็จขอให้คุณเชื่อผมแล้วทางตำรวจจะได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือคุณตกลงไหม
1: ตกลงครับเพื่อว่าผมจะได้รู้ว่าเมียผมเป็นคนอย่างไรครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอินทร์ที่ให้ความร่วมมือ

0: ซอบผัวของฉัน
1: นนไงแม่เลี้ยง
0: โธ่คุณอินทร์ผัวสุดที่ฮักที่แสนดีมันเป็นหายใจจืดใจดำคุณตำรวจคุณต้องเงียบมันมาให้ได้
1: ใจเย็นๆครับแม่เลี้ยงผู้ร้ายที่ฆ่าผัวแม่เลี้ยงเนี่ยโดนจับแน่นอน
0: ฮะมันมีที่ไหน
1: ก็อยู่แถวๆนี้แหละ
0: อันจับมันเลย
1: ตกลงจับเลยนะเอาจ้าจัดการ
2: แม่นี่แม่นางงูเห่า
0: เฮ้อจะเงียบคนร้ายเอากุญแจมาใส่มือฉันนี่ยัง
1: ครับขอแจ้งข้อหาคุณจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ
0: คุณเอาลักฐานอะไรอย่างมาป้าปำฉันฉันจะฟ้องกลับจะเอาเด้งทั้งโรงพักไปเลย
1: อ๋อคุณต้องการหลักฐานใช่ไหมครับขอเชิญผู้หมวดสลันครับเชิญครับ
0: เพราะไอ้มือปืนมันเป็นตำรวจ
3: ผมเป็นตำรวจที่วางแผนจับคุณคุณจำสัญญานี้ได้ไหมคุณจ่ายมาก่อน 200,000 ถ้างานสำเร็จแล้วคุณจะจ่ายอีก 100,000 นี่ลายมือคุณอยู่นี
0: ่ใช่ฉันยอมรับว่าฉันจ้างฆ่าผัวฉันถึงแม้คุณเป็นตำรวจคุณฆ่าคนตายคุณก็ต้องติดคุกเหมือนกัน
3: แล้วผมได้ฆ่าผัวคุณไหมอ้าวคุณอินทร์ลุกขึ้นมาได
0: ้เฮ้อคุณอินทร์คุณยังมาตายเตื้อกะ
2: คนอย่างฉันเนี่ยมันตายยากทุกวันเนี่ยเป็นว่าฉันอยู่กับงูเห่านอนกับงูเห่าขอบคุณครับท่านผู้หมวดจับไปเลยครับ

0: ตัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นภัยเลยล่ะตัว
0: ฮะนี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องหยังหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอันยังทำละตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแฮ้กว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่หกเข้ามาเปิ้นห้องจ่อยน้อยจ่อยน้อยมันล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนเฮ้ตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังหยังละตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอ

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่หรอเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: เอ้านักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: อันนิ้วก้อยเปิ้นเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันมาจากนครสวรรค์ปุ่นเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างไร
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอ่ะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตนะกะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอทิศเพื่อนมาอย่าเจ้า
0: แล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนนะครับ
1: อันปล่อยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์รู้เจ้ามันเป็นเจลอดกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปล่อยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกเนี่ยคือปล่อยหลวงวัดบกโคกน้อยปุ้นเจ้า

0: าว่าขนนักแข่งเปื้อนยาวเนอะตัวเองจำเปื้อนมาได้ไกลมองผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไพหันก็เหลียวเตียวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอีนะฝรั่งมาให้ไม่ยอมปิ๊กเป็ดเทส
1: เฮามันให้อย่าลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปใจเปิ้นไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงอ่ะเปิงอ่ะเปิงมังปิกประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

0: หมูข้าไม่ไหน
1: ก็อีแวนมันหายไปเฉยเรียวลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแชทอันยังหูที่กรุงเทพบุญ
0: เปิ้นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: เออนั่นเนาะเออนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เปิ้นว่าไม่เคิลแจ้ฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: เองเอง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปตัวหาอีแวนฮือลุงกับม
1: อมันไม่ไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคทอันยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพมาปิกมาตะฮอดบาดเดียว
1: โฮลุงใจไผ่ไปใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปลุงเฮากว่าหลง
0: เออแล้วจะเอาจะใดดีบ่าลุงขอเบิกถาหน่อยบ่า
1: เอาอย่างอี้บ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิกเมื่อใด
0: ข้าจะดีเนอะ

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอคอนเสิร์ตมาเคลื่อนจับฉันจิตกรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิบวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก
1: ่อนอย่างนี้ว่านี่โลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่าอี
0: วัยเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิ๊กจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิ๊กมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: ีแว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงเป็นยะเป็นจะได้เป็นล่ำเป็นเหลือไปจะไปว่าป๋อบ่าปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่ากินข้าวบ่ากินน้ำ
2: ปิกไม่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ปิกกันรถปิกบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนจ๋ามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปยะช่ำช่ำเนอะคือมึงหลับกุมเจนใจอีแว่นน้ออีแว่น

0: หมู่เฮาจะมาร้องทุกข์เรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้เจ้าบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายปะปอนั้นรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอสอจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโรค
0: เหม็นได้หรอได้อำเภอ
1: เอาแล้วมันเป็นรถของท่านสอสอท่านใดชื่ออะยัง
0: ไปตั้งมาห้องท่านชอชอห้องชอชอกระป๋อก็รถชอชอกระโลดชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮายังยังยังมาเอาไปขว้างที่อื่น
1: อ๋อผมนึกว่ารถท่านสอสอเป็นมารถสูบซ่วมก็รถขยะครับครับครับแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงห์แบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงสาธารณสุขลวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเป็นเรื่องอะยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นแต่รัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างใด
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถฉิบหล่อปุ่นนะมึง
0: โอ้เนาะเปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเผาเผาเด็กๆจนแต่บัดดาเมายาบ้าเป็นเดือนๆนะมึงแป้งฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบะย่างน้ำท่วมเกือบ72 จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอัญญังหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกับฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็ไม่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอัญญังกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็บ่เผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีก
1: ็อ้อจะไปเหี้ยเนอะเกิดเอาไปขว้างในทะเลนี่นะพยานมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำลุงน่ะ
0: อ่านให้หม
1: อโอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลงปัดกันเป้าตบใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แผ่นสองสามวันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่ผัวผมใจ

0: มาแล้วมาแล้วหัวสุดติฮักไอ้มากินข้าวไงน้องลาบจีนสวัสดีขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: ลาบวันนี้ขมดีเนาะลำก่อนลำลำแต่แต
0: ่ไอ้น้ำเย็นมินี่เนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนนี่กำพวกขึ้นมากินเสาป้อจะถึงแปรแล้วไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: หัวบ่หูใจ

0: ฟังไปท่องเตื
1: ้อ
0: ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: มาเอาละเมียงตรงก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเหือนในเฮือนนี่ก้ามจะเอายาเหยียงมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่หัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญบุญไอ้ปิ้งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ้งจะใดเป็ดไก่งัวควายนี่หรอกนะไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเจ้อตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผจะมู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเหยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่หูใจ
2: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กำไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้หูใจแล้ว
1: เออเมีย

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยามเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้เลิกกังนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายันกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกังว่าจ้างลื่นมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื่นมาง่วงถ้าลื่นง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกช้าเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะวะก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนทรงไม่ทันวะก็เจ๊งนะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บัดเอานะเอานะกินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสิน่ะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6 คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: ันลือดิครับโลกภาษาอะไรของลือวะฮะเนี่ย
1: พวกผมตาลายครับเท่าแก
0: ไอ้ยาระวังสิกล้อข้างหน้านะว่าสี่เลี้ยว

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องกันหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อมรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีมั้ยรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปมั้ย
0: เปิ้นเฮืออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าถ้าจะไม่เป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องไอ้หยังหางเครื่องเฮือหางยาวหรอ
0: บ่ใช่หางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบๆน่ะป้า
3: ไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชาจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ๊อีน้องนี่อย่ามาสุ่นฮะสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดียวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000 ถ้าได้สตางค์ปี่จะบอกให้ป้อมาเอาปี่จะซื้อสร้อยปี่จะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอ่ะ
1: เปิ้นจะฮื้อไหวปี
0: ่เฮ้ยเจ็บปี่ปาก

0: ทำหมูสังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาเชาะหาจนเกือบประพบตีนี่เป็นว่ามาบูมเหี้ยจอกเพ
1: ่โอปี้ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้หรอกะ
2: ซอๆป้อมาขอเบิกสตางค์กะตั๋วว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตั๋วข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาทเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้นโอ้โธ่ใจหนี้ล้ำเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเต้นมาแล้วปิดเมืองไปชอบห้องกาบ้านเฮาเหี้ยดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟอากาศเดียวเนี่ย
0: ไปปิดบ้าน
2: ไปเมืองบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณค่ะบัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเรา1กล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่าน1คันฟรีทันที
1: ปู๊สุขยังมั่นใจถึงแต่ร้านนี้แต่ห้างนี้แต่มีไหนไหนไปมอบไปมอบมอบมอบ
0: ในราคา 890,000 บาท
1: ปู๊สุขกันเดียวว่าจะฮือกันบัดได้บัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: ยสารที่ใช้บริการของเราแค่บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมาก10ล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพค่ะ
1: โอ้บ่ที่น้ำเหลือบ่เสียงบ่เชิงบ่ร้องบ่ไปบ่เที่ยว
2: โอ้ลองด้วยเสียวเฮาก็เฒ่าก็แก่แล้วผัวยังไง
1: ก็ที่นี่น้ำเหลือมันบ่ใช่ของที่เสียงที่ร้องแล้วนี
0: ่ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแค่ขอบคุณแค่

0: ฮัลโหล13แค
1: ่ผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะแค
1: ่ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วแค่เดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วแค
1: ่พอเพียงหูบเหรอครับ
0: แค
1: ่ผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเยี่ยวสันกุเหล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแก่

0: จะเป็นการเล่า
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ระวังลุ่มล้มหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
2: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพระหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจียให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงกันรถ4ล้อน่ะตัดหน้ารถ10ล้อ
3: โ
2: อ้
3: แล้วแฟน
0: แล้วหมด
2: เออตวยกับบ่ได้เวียงพุ่นน่ะ
3: จบยานน่ะอันหยังมาซ่านมิกิ
2: จบละครับ
4: เบิ่งกระจืดแต่เป็งบอม

0: เอาเป็นใดพ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: โอ้ที่ไหนอ่ะ
2: บ้ามาบ้ามามันไหวป่ะ
0: เอาเอาเอาเอาเออเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
2: บ้ามานะเถื่อกะ
0: มันอย่างใดนี่ฮะขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
3: โปล้มเมาเหล้าลุกมาได
2: ้นั่น
1: น
2: ั่
1: นนี่ไผ
3: ่ล้มเมียมันมาแตน
1: โป้าแสน
3: นี่จู้เนี่ยแสนลักงัว
2: โอ้ขอโทษจะมานี่ยังมาดินี่
3: จะเล่าเจี้ยแตนกูรุ่
0: มมันต้องมีมันจะดีก็ได
3: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกห้อยหาย
0: โอ้โห
3: ปื้อบับ
2: ไอ้ช่างมาสบ
3: เข้าในโขไผ่ปุ่นพ่อหาซองในกระบะหันมันเป็นอะไรอย่างนี่ปักไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งตึ้งตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปซองเหลือจะเลาะน้อยเดียว
1: ไอ้ยังไงจ้าไอ้ยัง
3: คุ้มจัง
1: โอ้ไม่เห็นไงเห็นไหมคุ้มจังไม่เห็นไหน
3: นกคุ้มจังสูบหูจักกัน
2: ไอ้ยัง
3: ไอ้ยัง

0: าล่ะพี่น้องทั้งหลายโอ้ม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอ้าโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอ้า2แม่มาด้วยกินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลมหลวงหรือว่าแม่แสง
2: โชคก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดร้อนฉันเล่าอย่างไรจะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครนี
2: ่ผีหวน

0: ลุงลุงขับรถเร็วเกินกำหนดนะเอาไปขับขี่มานี
1: ่โอ้บ้าเหอะไว้อย่างใดคนกำหนดรถผมมันเก่าเหยียบได้แค่60
0: อ
1: ันความว่าเว้ยนั่นนะมันร้อยปลายบ่ใช่กะคนกำหนดบ่เชื่อลองขึ้นขับไว้แหละถ้ามันเกิน60ผมยอมเฮือกยับแต่ถ้ามันบ่เกิน60มีปัญหาแน
0: ่มีปัญหาอะไรล่ะลุง
1: ผมจะแจ้งความยับคุณตำรวจกะ
0: ข้อหาอะไรครับ
1: ข้อหาทำร้ายจิตใจคนแก่ลังแกรถเก่าหันมาเก่าอีนะติดเครื่องการขโมยตัวเนาะฮะพอนี่เหรอเนี่ย
0: ไปลุงแม่หัวหมอจริงๆนะลุงเนี่ย
1: หาว่าไปเตือนเนาะ

0: ายป้อรถหายละ
1: น็อตเฮียเบอร์เฮียเบอร์เหรอรถแกบ่หายเครื่องการขโมยน่ะก็หายไปละแสดงว่าไอ้คนที่เอาไปนี่มันเป็นคนดีมันบ่แจ้ขโมยบ่
0: โอ้แล้วบ่แจ้ขโมยแล้วมาหยับลักไปหยังป้อ
1: เครื่องนี้มันเครื่องการขโมยมันจะเอาไปแน่หยังแสดงว่าคนที่เอาไปเป็นคนดีใครป๋าจักตามแตกป่ะไปส่งไอ้ป้อแจ้งความบ่
0: เฮ้ยป้อ
1: แม่งยอมซะละกะยอม
0: ไงหยังนะ

0: ลุงอีกแล้วเหรอขับรถไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เขาทำไมเนี่ยขับรถประมาทอีกแล้วทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนะ
1: แม่งโจรนี่โจรแน่แต่ลุงบาปผิด
0: ขับรถไปชนคนอื่นไม่ผิดยังไงล่ะลุง
1: โจรที่นี่แกโขนเจ็บอยู่ปุ้ม
0: ก็แรงอย่างไรก็แรงกระแทกของรถไงคนมันก็ต้องกระเด็นสิครับ
1: บาดใจลุงขอเถียง
0: ไม่เถียงยังไงล่ะลุง
1: แฉแกงว่าโขนเจ็บเนี่ยจงใจไงตัวเก่าออกจากที่เกิดเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดแม่งก็คงจังหวัดมาคู่เนี่ยลูกลุงไปงามก่อนนะ
0: ไปเราไปตัดสินไปตกลงกันที่โรงพักดีกว่าไป
1: เอาขึ้นมาแล้วนี่ได้ก่อน
0: ไม่ได้ลุงไม่ได้ไปที่โรงพักไปคุยที่โรงพักไป
1: แกเป็นการเงาแก

0: ลวงอ๋อผมมาอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนากันวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ้อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าพ่อบ้านลูก
1: เอไอ้แซมกับลุงใจมีอะไรอย่างกันกะ
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาจะเลิ่นอันดับหนึ่งอีเตะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมมาดองสำหรับปู่ใจนี่นะไผจะมักไผจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความหู้และประสบประการคนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: โอ้โหจะไปละ
0: เขาอู้มัน
1: จ
0: ะล็อก
1: จะได้พ่อหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันนอ
0: ปะตังกองกีดสักเตือนนะ

0: ลุงใจลุงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลุงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มาเลยกะ
0: ลุงใจไปอู้หูปู่หลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูปู่หลวงฟังเหมือนกันแม่ก
0: ็แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินปู่หลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกว่ามีไผ่เจ้าไผ่เปียงเอาอย่างอี้บ่ถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบ่
1: บักคัดคองบักคัดคองแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่ายสี่โมงไปป้ากะตีต้าน้ำวังปูตาตัวลง
1: ก็ไปก็ไปกะไม่ปัญหาอย่างก็กระดูกของแย่เบอร์บัก
0: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: เออแง่เออแง่ลุงไปแน่

0: วัสดีครับป้าหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะลุงมาแข่งกันยังไดไอ้แฉม
2: เขามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมจะลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอป้าหลวงมาจับเวลาฮื้อตุ้ย
0: ก็ลุงมันเท่าล่ะลูก
2: มาเกี่ยวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ขอป้าหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่าหรือว่าลุงใจบ่สู้บายไปก็ได้นะแล้วต่อไปบ่ต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บ่ได้ก็ลองดูนะจ๊ะป้าหลวง
2: พอจะดำก่อนแล้วเนอป้าหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอ1 2 3อึ๊บโอ้เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลุงใจจะสู้ได้ก่อนแน
0: ่นะว่านะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอววางเปิ้น
0: ไม่ได้
2: โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นอยากเงินผมถึงปันกันเนี่ยแล้วลงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของเจ้านี่บ้าลองมันบ้าหูบ้าดูมันบ้าหันแม่งก็ป้าหลวงเอ้าป้าหลวงตั้งเวลาเลยกันเดี๋ยวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอาจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำได้เหมือนสมกใด
1: โอ้เหมือนอะไรเหนือแซม
2: ก็น่าว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำได้เหมือนขนาดจับเวลาแล้วเท่าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอีก
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้อพญานาคเปิ่งห้องไปกินข้าวตุ้ยก็เลยจ้าไปหันแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้อพญานาคว่ายายพ่อของใจ
0: อังปุ่นบอกว่าเงินที่เฮ่อมึงมาปั้นหันนะเฮ่อมาแบ่งเกินกันจึงลุงคนห้าร้อยไอ้ลูกแถม
2: โอ้ไปได้ยาย
1: เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคเ
2: ฮ้อแม่ระกาก็บ่ฮื้อผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ่นบอกเฮ้อแบ่งลูกแชมป
1: ์อันไอ้แซมก็แบ่งเฮ้อลุงใจ500บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอเฮ้อปองดองกันสามัคคีกันเน้อไปแยกกันปิกบ้านไผ่บ้านมัน
0: ยินดีนะครับป้าหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมือนตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลําเนยเนาะ
0: ลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮาน่ะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี้ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินก้อยต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ้ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่สิหักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนาะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอ จะมันเตอมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะโตยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้มาโคดมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเปิ้นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันใช่ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเวยมาเวยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องมันแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลือขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักเอ้าเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: สวัสดีครับป๋ออาจารย์ตุลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนอย่างแปลงหน้ามองมองหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียปุ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เออไอ้ปุ้นตึงว่าอันนี้จังตุขังอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะป้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮ้อไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ก็ถึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอเฮ้อมีศีล5ประจำใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: โอ้ยขอบคุณป้อนหนาน

0: ภัยล่ำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค่
1: เออแม่ยิงบาเดียวป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ยหน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก
0: ็โอ้ยอ๋อมันไข่แกะแล้วแกใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำหือ
0: เอาเลยแถมเอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ๋อเพิ่งมารอเปื่อนอย่าเจ้า
1: อันนี้พอใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง่อมง่อม
2: อ๋อสวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์จะวัดดี
1: โอ้พอใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเหี้ย
0: เอามาชุ่นกูเตือนนะ
1: โอ้ย
2: แล้วไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านอย่างก็น้องพึ่งอยู่จังใดเนี่ย
2: อ๋อเพิ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาเพิ่งจะปิกแล้วเ
0: น้ออ
1: ๋อรู้ใจขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยมึงจะประมาชุ่นกับขันดอกขันดวงเถอะนะน้อแอไปพูดละฮะไปแต่มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยเฮ้ยก็มึงก็กำไปฮันนะกะไอ้แฉมขอน
1: ้อว่าใจนี่แท้หาน้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างละแต่

0: น้องออดจ้าเหล้าขาวชามก้งไม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผสมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันรู้มาคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่หรอคะนี
0: ่เอ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าบนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจังผมนี่แหละ
2: ลุงตาแปลลก

0: ูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายได้ไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเองจื้อแม่คงมันจนไข้หากมันมาทวางดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับห้าหนึ่งห้าห้าสองชิปห้าสามชิปห้าห้าสี่ได้เนี่ยชิปแม่นนะกันเนาะห้าห้าดีชิปห้าห้าหกสามชิปห้าเจ็ด
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิปห้าดีเท้าห้าแม่งนะกันเนาะห้าหกสามชิปห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสม35โอ้ยน้องเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: มมาฝากค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวป่อไปซื้อคือนอกป่ออิดอยู่ป่อหิวลูกเอ้ย
2: อ๋อไอ้แก้วมาแล้วจ
1: ้ะเออมาแล้วเหรอโอ้คนมานัดน้องเอ๋ยโอ้รอคิวแบบ
2: ทองก็บ่าย
1: นาดา
2: วไปเหมือนแต่เหมือนบ่าย
1: วันนี้คนมานัดเกินน้องว่าโอ้รอคิวแบบทอง
2: ได้บัตรสตางค์ไ
1: หมอืมได้กะเดี๋ยวอันนั้นก็ต้องก็ฮ้อนลงไปเฮ้ย
2: ไว้ใจใครได้นะไอ้แก้วนี่นะพนันสตางค์ก็หายไป500
3: ก็ซะแฝดเลิกมาแต่ไ
2: หนไอ้แก้ว
1: เออ
2: มานี่ก่อนเนาะ
1: นี่อย่าง
2: เหรอเออมานี่ก่อนค่ะไอ้แก้ว
1: หือ
2: ไอ้ระเบิดเงินทกศมาตั้งไหน
1: 20,000
2: 20,000แล้วมันหายไปไหนแห่300
1: โอ้เติมน้ำมันรถเหรอตั๋ว
2: เติมน้ำมันรถตั้งไหน
1: 60
2: แถม240หายไปไหน
1: กินข้าวอ่ะตั๋ว
2: กินข้าวตั้งไหนฮะ
1: 40
2: กินข้าว40แล้วแถม200มีไหนไปกินเหล้ากะ
1: บักกินแล้ว
2: บักกินเหล้าแล้วไปไหนฮะมองมาโหไปมาหือหานี่เน
1: า
2: ะ
1: เขาชวนไปแอลสาว
2: ชวนไปแอลสาว
1: แล้วก็ไปซื้อนอนด้วยสาวส
2: องคนโอ้ปู่แก้วเป็นมาตึงวันนี้มาซื้อมาใส่ก็ค่ะโอ้ไปซื้อนอนด้วยสาว200ดีตั้งนี่ไปถ้าสู่จะนอนกับค่ะสู่ต้องแกเพื่อค่า200
1: ฮะก็เอากันมาไป10ปีก็ตัวยัง200อยู
2: ่เออ

0: อกมึงจัดหมาเฮาคนตุ๊กนอนตามตุ๊กมึงขยักเลือดมึงไปซอกขี้ละลูกมึงบอกมึงจัดหมาตาลมบัดดีตา
1: ล่ะเขาบอกมึงเดือดอะไรอย่างปลั่งปลื้มตั้งนอกนะโอ้บ้านก็จะปีนโอ้โหจ้ะล่ะลูกนะพ่อมึงเดือดตั้งนอกขนาดถ้ายุงมันนักล้ำนักเหลือไปบอกก็พ่อมานอนในเฮือนเห็นปะ
2: ป้อป
0: ้อ
2: แม่บอกว่านอกนี้ยุงมันนักก็ไปนอนตรงในเหือนกัน
0: บ่าไปบ่าไปเฮามีเงิน200เฮาคนตุกก็นอนตามตุกเปิดคนมีไปนอนในซุ้มคนตุกนอนเหี้ยเอ๊ะ
1: ก็น่าพ่อมึงมานอนตรงไหนก็ปล่อยเข้ามานอนท่านอกมึงเข้ามานอนรับในห้องเนี้ย
2: เจ้า
0: เออถึงบ่าไปนอนเนี้ยตายตายเนี้ยคือ
1: มานอนก็ตามใจกัน

0: bỏ chết mẹ. Không có một tay sợ hạt liệt tận đây cả. Nó phần bề khôn mí non có ùn kín có tém. Bà thi ta hao nè. Kín có bà im, non có bà tém.
1: ไอ้แก้วตั้งน้องเนี่ยถ้ายุงมันนักล้ำนักเหลือกไปนอนได้เงินเหตุการณ
2: ์ไป
1: มันไปจะได้บ่ไป
0: มีเงิน200โคตรตุ๊กไปนอนได้อย่างใด
1: อ๋อบ่ไปแต่อีกฮะเนี่ยว่าแต่ว่าดีเนี่ยวันนี้มันเกิดข้าลูก
2: เหรอ
1: มันเกิดข้าลูก
2: มันเกิดสวยแล้วมันจะไ
1: หนไปเนี่ยได้ว่าวันเกิดข้าเนี่ยข้าเลี้ยงฟรีก็ได้ลูก
2: มันได้เชี่ยง200
1: เหรอ
2: ถ้ามันได้เชี่ยง200แท้นะ
1: แล้วสู่จะไปหรอ
2: ไปกะ
1: พี่หัวเนี่ยเนี่ยเนี่ย

0: 안이야 둥둥.
1: 응, 동, 남, 이, 하, 홍, 엔, 엔.

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: ลงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แต่หล่อฉลองเมืองใหม่

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

การเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่อยเลย
1: บ่ปล่อยไปเหี่ยเตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศพ
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาหน้ากะชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเล่าแล้วสอหากะพายไฮโลศพมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมนำนา

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วหยัง
0: เมาเราไปกู้ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากฟาดให้เกาหูมันจะได้หูสึกเล่าลุงนั่นปากไปเท่าบายุตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปกู้ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่กออ
1: ยู่กล้างนี่หยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากรม
1: มันเป็นอันหยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันหยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียป้นก้าเขาตีจนตาป้อปาม
1: มันน้อยป้ากันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่ป้นมาเจได้จนเล่าลุนั่นฟ้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียป้นฉุมนำหน้า

0: บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
1: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาหอฟ้าพอดาวเนี่ยชักยัง
1: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปุ้นตึงบัดปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนื้อไอ้บุญเนื้อข้าจะไปแล้วบายบาย
1: โอ้บัวชูบัดห้าข้าละกะเออ

0: เมื่อใดมันจะมา
1: เมื่อใดมันจะมาสักเตื่อเนี่ยฮะนัด9โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11โมงป่าแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกรรมรอมาล่างรถมันเสียให้ก้าม
0: านี่มานี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้อายนัดอู่ธุระกับข้าเจ้า9โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8โมงแล้วบัดเดี๋ยวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเตื้อกา
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2รอบ3รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวที่ไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยอ้ายเหยิมซัก

0: ุณเยิมซักคุณเยิมซักคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวัน
1: อันที่ผมมาจ้านะครับป้อผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็ลูกต้องน้องก็ตกกันได้ผมแล้วมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันจึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอีถ้าคุณยังบ่ปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่เยิ้มชัก

0: สวัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเราจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผ่ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่คุณเยิมซักคำขวายเชิญขึ้นมารับรางวัลเลยครับคุณเยิมซักคำขวายเชิญครับคุณเยิมซักคำขวายมาก่อเชิญขึ้นมารับรางวัลบนเวทีครับ
1: บ่มาเถอะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายแล้วกันหัวหน้า
0: โอ้โหโหอย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต่แต่มันก็ยังมาขวายอยู่มันตึงหนักแก่แต่เยิมซักคำขวายนี่นะ

0: ังพ่อเลี้ยงแก้ว
1: พ่อเลี้ยงแก้วอยู่ก็ใครล่ะ
2: โอ้อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอีเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญขึ้นมาตังบนขึ้นเด
0: ้อครับครับปอเลี้ยงครับได้ข่าวว่าปอเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้เจ
2: ้าโอ้แม่นแล้วเหรออ๋อปอเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เด
1: ้อ
2: สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ยี
2: อ๋องานนี้ลวดขอเจิญลุงเปียกับลุงปาตวยเด
1: ้อมันต้องเจิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวป่อเลี้ยง
0: แม่นแม่นแม่น
1: เขามันขนบันใจบันเหนียกันโดกมีการมีงานทำบุญชวนตัดขาดกันบันไดเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: โอ้ยป่อเลี้ยงห้อย
2: เออ
1: ทั้งบ้านผมบุญนะกระดับ
2: แม่น
1: เขาก็ใครมาห่วมกินห่วมจานด้วยกันเหมือนกันเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อันแต่เขาบอกว่าป่อเลี้ยงบัดเจิญเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงป่าเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่วยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญฮือป่อเลี้ยงกำเนอ
3: ได้เลยไม่มีปัญหาช้ำบายมาก
1: หวาน
0: ไอ้เปี้ย
1: ไอ้ปลาแล้ว
3: เข้าล็อกพอดี

0: 宝弟喏，我不练胶，没练泥喏。嗯嗯嗯，我在做怕把干完地呢，你呀？
1: 没，
0: 我个来好看穷困呢，妈宝宝和个二轮的。
2: 哦，你个，呼呼，不练胶呢呐？他都รู้ป้นบัดได้เน
0: าะ
2: ป้นเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีๆๆทําบุญจุตามลวดเก็บชองตัวเนา
2: ะได้กะได้กะสาธุข้าขอหวมทําบุญสุนตานกับพระป่าป่อเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มคือข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนป้อนจากโรคภัยไข้เจ็บคือได้อยู่กินหวานตาลม่วนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบ่ซื่อบ่ใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเปลี่ยนไปขอคือมันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกโลงดำโลงแดงช้าตุ

0: Cưng. Anh Kiều bà áo trong hoa bà ma bên cạnh còn
1: ngày non
0: xàm lắp trong khổng ơi luôn nè nè
1: bạn dạy
0: kín mà đây
1: bạn dạy bạn dạy bạn dạy
0: ơi luôn mang chỉnh ơi này nè
1: ôi bia hủi khó tớ ไอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมแจ้งนั่นนะมันเป็นของบาจริงเบี้ยบาเอาข้าเอาม
0: ันได้นะป่ะเอ้ยรุ่นนี่มันเป็นแม่ไม้มันเจ๋งปิดนะ
2: ขอร้องเขียวขอร้อง
1: เออมันจะเป็นเรียกอย่างมันก็คือว่าใครหันย่ำนะเออเขียวบาเอาข้าเอาป้าเฉยยางฮะเออ
0: ถ้าเชียวเชียวเอาเถอะข้าบาเอาตุ้ย
1: โอ้มันจะหมอกไหนกำแจ้งนี่นะแจ้งดีไปแจ้งกิ่งกานกิ่งฟานบ่จ้าหวานไอ้ปลาเลี้ยวล่ะหวาน

0: งปางเฮ้ยปางไปไปจอดพระปาง
1: ไปเถอะข้าไปมันได
0: ้อังคิวเป็นยังไปบ่ได้หือ
1: ลุตอง
0: อังลุตองก็กินยาแห่กะคิว
1: โอ้ยกินยามันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยคิวเฮ้ยชาบอกคือคิวบ่เชื่อมันรนกำเก่งเอ้ยลุนจะวานแล้วนะ
1: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องผ้าฝ่าไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึงข้าบ่าเอาแล้วบ่าเอาแล้วโอ้ยรับกุ้มเก่งจ่ายบาปบุญคุณตดกำแจงมีจริงอับออกมาหราขนาดช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี่ข้าจะตะกัดตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเถอะจ้า

0: 本经博物啊，毛体为铁为了毛出来铁方强看毛感他难怎么躲毛碰错怎么离毛除非你人往这边帮感到这合茶不还能要练琴床要强床长配强他就落动拆弄
1: 哦龙就拜地就拜带牌龙
0: น้วมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ําเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใจอย่างอื่นแตนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแตนลุง
0: ก็เอาถุงเที่ยวๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางโน้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นทางโน้นใช้ร้านเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกขี่แยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเฮาแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังน้ำเหลือเหล้านะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เดี๋ยวปัดชงปัดเช่งอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชั่วน้อปะหมูแกะหมูปะหมาแกะหมาปะจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: วัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องลดความอ้วนเจ้า
1: เพราะอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าคุณอ้วนครับ
0: มั่นใจ 100% เจ้าว่าข้าเจ้าอ้วนแน่นอนเจ้าเพราะว่าสวานี้นะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมว่าเอาขนมวางไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะครับ
0: มันลำดีเจ้า
1: วางก่อนนะครับวางก่อนเอาว่าไปครับ
0: สวาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าเตียวข้างถนนสองคนกับผัวข้าเจ้ามีพลเมืองดีมาโทรศัพท์ฮ้องตำรวจมายับผัวข้าเจ้าเจ้า
1: จับแฟนคุณข้อหาอะไรครับ
0: ข้อหาทรมานสัตว์เจ้าเขาหาว่าผัวข้าเจ้าปลาจ้างมาเดินเร่ร่อนหาสตางค์เจ้า

0: สวัสดีเจ้าคุณหมอข้าเจ้าจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องความสวยความงามเรื่องลดน้ำหนักตัวเจ้าคลินิกตะวานี่บ่ฮื้อความกระจ่างเลยกินขนมก็บ่ได้เจ้า
1: อ๋อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ข้าเจ้ามีความรู้สึกว่าข้าเจ้าอ้วนตั้งแต่ตะวานี่บ่ได้เจ้าตะวาเมื่อเจ้าประมาณ 4:40ข้าเจ้าได้ใส่ชุดสีแดงแป๊ดไปยืนรอรถอยู่ข้างถนนแฮมสักกรรมเดียวเจ้าก็มีคนเอาของมายัดใส่ปากข้าเจ้ายัดเอาจัดหลายคนเจ้า
1: เอาแล้วของที่เขายัดใส่ปากคุณน่ะมันเป็นอะไรครับ
0: เป็นซองจดหมายเจ้ามันหาว่าข้าเจ้าเป็นตู้ไปรษณีย์เจ้าข้าเจ้าก็เลยด่ามันไปสุดหนึ่งมันล่นหนีเจ้ามันหาว่าผีหลอกตู้ไปรษณีย์อู้ได้ตู้ไปรษณีย์อู้ได้เจ้า

0: วัสดีเจ้าคุณหมอไอ้ข้าเจ้าเนี่ยมีน่องใหญ่ลำไปเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับ
0: และกระแถมยางต้นขาเนี่ยพอเนี้ยใหญ่ลำไปจะพอเนี้ยพอเนี้ย
1: พอไม่ต้องเปิดครับ
0: เจ้าจะลดต้นขาได้ก่อนเจ้า
1: ลดได้ครับ
0: ไอ้แล้วตึงมดตึงมวลในตัวข้าเจ้าใหญ่สปาสเปดเจ้าจะลดได้ก่อนเจ้า
1: ได้ครับได
0: ้และขามันจะแปลงก่อนเจ้าคุณหมอ
1: มันก็มีอยู่2วิธีครับ
0: อยากได้วิธีที่ถูกที่สุดนะเจ้า
1: วิธีที่1คือผ่าตัดดูดไขมันออกก่อนครับ
0: ไอ้ข้าเจ้ากลัวผ่า
1: วิธีที่2ก็ใช้ยาที่ราคาถูกที่สุดครับ
0: มันแล้วจะเป็นยาหมดอายุแห่งการหมอ
1: มันก็ทำนองนั้นแหละครับ
0: ไอ้อีข้าเจ้าบ่าวแล้วเจ้าหมอได้ยินว่า2สมบัติพิสมที่3แล้วกูบ่าวแล้วบ่าวแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนยาเพิ่งหมดอายุได้1ปีเท่านั้นเอง

0: โอ้ลุงวิทย์บัดเดี๋ยวล่ำซ้ำแต่ขายคอมพิวเตอร์โอ้ยไปทางใดเขาก็อู้ถึงลุงวิทย์นะ
1: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาย ุคไผยุคมันแม่นก็
0: แต่เนอะ
1: ยุคนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: โอ้แล้วก็เฉยไว้ขนาดสัตว์เลี้ยงเปิ้นยังเลี้ยงด้วยคอมพิวเตอร
0: ์
1: มีสัตว์ให้เลี้ยงทุกอย่างจะบอกเฮ
0: ้อโอ้นั้นเหลิงเปิ้นเลี้ยงอะไรอย่างอ่ะ
1: อ๋อนั้นเปิ้นชอบเลี้ยงแกะ
0: แล้วลุงเนาะเราเลี้ยงอะไรอย่างครับ
1: ปุ๋นเนาะนี่ชอบไปตั้งไก่จน
0: มีวะ
1: มีกะถึงวันนี้เดือดร้อนกันเหมือนจะตายฮั่น
0: เอ๊แล้วน้ำมักเนาะเปิ้นเลี้ยงอย่างครับ
1: เอออันนี้ชอบกินอย่างเดียว
0: กินยังครับ
1: กินซี่โครงไก่ต้มใส่บะฟักมนปลายบะปอมักปะทูก็ว่าปะทูแปงนั่นจมคือตัวเก่าเนาะมาเดียวไปกินปลานีนพุ่นแถมหมอ
0: มักว่าใจอย่างอันได
1: ้ก็มักผายมักมันดู
0: เออ

0: ยังไฟเฮ้ยขอจะตังแถมมากะอีก
1: ไฟจะไปโรงเรียนไฟขอฝากแถมมากอทุอุ้ยเลี้ยงหน่อยโรงเรียนเปิ้นห้ามเอาไป
0: เมื่อก่อนเล่นเกมกดมาเดียวมาเล่นทาตาคอดตะเคิดนี่แถมมาเนอ
1: เปิ้นห้องแถมมากอด
0: โอ้นั่นเนาะ
1: บัจจิซันตาคอดเปิ้นเอาไว้เลี้ยงบัจจิเล่น
0: เลี้ยงชูใหญ่แม่บ่ปอจะมาเลี้ยงอันยังหู้แถมผีเบาทำไมชูนี่อุ้ยม่ำกล้วยใต้เลี้ยงลูกแล้วอันนี้มันเจ้าอย่างมาเลี้ยงมาให้มันกินเนี่ย
1: ก็บ่ได้เอาอย่างให้มันกินนากันแน่มันต้องมีในนี่โหมดละ
0: อย่างไ
1: รอันจะบอกให้แน่ถ้ามันขยากินอย่างมันต้องจะฮ้องถ้ามันอยากกินแหนมคือกดปุ่มนี
0: ้ไหนปุ่มไหน
1: ปุ่มเนี่ย
0: อ๋อเออ
1: ถ้าอยากกินข้าวกดปุ่มนี้คือจำไว้เน
0: อ
1: ถ้ามันอิ่มมันก็จะใส่หัว
0: ท่านบอก
1: ถ้ามันขยแอบแหนมแหนมมันจะดำอุ้ยจ่อยจัดการฮื้อกำเนิด
0: ฮั่นบ่
1: อันนี้ของแอมอันนี้ของเก
0: ๋
1: อันนี้ของแอนของแหวนของโบของติ๊ก
0: ปัดเท่า
1: ปาลัน
0: เ
1: ดอร
0: ์แม่นมดกันนี่เออกระเดียวนะไปนะไปเฮ้ยอันถ้ามันโอ้น่ะโล่นไปปูนละก๋วยเอ้าเฮ้ยอันหนังเนี่ยมันก้อนๆเกิดๆเนี่ยมันเลี้ยงอย่างได้บักกูก็บ่ฮู้ชัดเตื้อรู้เนี่ยแก

0: ยเป็นเว้นไปกรรมอย่างจำเหลือไอ้ก็กอดแกเกิดเนี่ยเลี้ยงของหลานตัวบาปอเอาของลูกของหลานเพื่อนมาเลี้ยงแถมเอาก็บอกเคยเลี้ยงชะกรรมเตือนนี่โอ้วันนั้นห้องแถแล้วเฮ้ยไอ้น้องฝ้ายว่าถ้าห้องคือกดกินเข้าอีหรอกกดเนี่ยกันเนี่ยไอ้เล็กหงับเอาหงับเอาไว้ไอ้ไอ้ชายหน้าแล้วเฮ้ยมันหุกกรรมลุนแน่ก้าหันหันเออหันกว่านั้นห้องแถละหันเอออันนี้ลองกดไอติมไว้หรอห่านกินแต่ก๋อยไปดีเองดูแหกไว้อ๋อไอ้จับๆแจ๊บๆอย่างดวงแกโอ้ตัวปูนห้องแถมละเดี๋ยวอันนั้นยากอย่างผมว่าเน่าแหมตรงนี้ก็ห้องแถมเหาะแหมตัวนั้นก็ห้องแถมเหาะฮั่นตัวนี้หน้าดำคือลือน้องฝ้ายบอกแต่เจ้าว่าถ้าหน้าดำมันให้อาบน้ำเอ๊ะสงสัยมันน่าจะห้องกันฮะดุเอ้าห้องเป็นหมู่เฮาเฮ้ยป๊ะป๊ากันลงถังเปะอาบน้ำพร้อมกันเนี่ยเอ้ามานี่มาอาบน้ำอยู่ด้วยกันนี่เนาะทำมากอดเนาะ
1: อุ้ยๆฝ้ายมาแล้ว
0: โอ้มาละกาฝ้ายเฮ้ย
1: เป็นได้พ่องอุ้ยเลี้ยงทำมากอด
0: ปวดเจ้าหน้าดำคือลือมันน่าจะห้อนเขาอุ้ยโอเจนายถังเปย์น้ำเต็มมาสักเดียวเนี่ย
1: โหมันเป็นคอมพิวเตอร์นะ
0: หาม
1: ันก็ชอดหมดแกอุ้ย
0: อังแถมอก
1: มัวเนอซื้อไส้ปะเนอบ่ซื้อไส้แต่บ่เฮียนหนังสือเนา
0: ะโหเปิ้นชงไปห้ำไปเฮียนจะมามัวเมาทำมากอดมาเกิดอันยังหูผีเบา
1: บ่ฮู้บ่ซื้อไส้ถึงมาเฮียนหนังสือ
0: บ่จะมามาแปลงงานอย่างอีเนาะง่ายมาฮื้อทำมากอดเลี้ยงชูบ
1: ่บ่ทำมาอู
0: ้บ่มึงบ่จะไป

0: วันนี้หวีผมเริ่มไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปาน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของเนี่ยเปิ้ลขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องต่างหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ากันดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเซาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปะมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: สวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรอ่ะนี่ครบหัวกู
0: เอาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังโทนนท์มาพูดละคุณโทนนท์ช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: น้องจ๋าเหล่าช่องกงกับแก้มเมย์อย่างพ่องต้มยำเมย์ก่อนเน
1: ี่ยอ๋อมีเจ้า
0: อันเอาต้มยำเครื่องในกุ้งนะ
1: บะหมี่เจ้าก ุ้งมันมีเครื่องในที่ไหนกันฮั่นล่ะเจ้า
0: อันหม้ออันละประเภทตับเมย์หรือเปล่า
1: อ๋อมีเจ้ามี
0: อันเอาตับแมงวีทอดนะ
1: บะหมี่เจ้าอาหารแปลกๆอย่างเอี้ยอันเอาจำพวกยำบ่เจ้า
0: อันมันมียำอย่างพ่องอ่ะ
1: ก็ยำตีนไก่ตีนเป็ดตีนหมูตีนงัวตีนควายนะกะเจ้า
0: อย่างที่บ่เอาจันเนาะอย่างสมองเล็งอย่างอุ้งตีนหมี่อ่ะมีกว่าเจ้า
1: อ๋ออุ้งตีนหมี่บะหมี่เจ้ามีก็อุ้งตีนขี้เล่าจะเอากิ๊ดตีน
0: จ้าบัดเดี๋ยวนี้ตีนคนลุงบะเกนแล้วมันเป็นอาหารย่อยยากไปปิ๊กไปหน่อย

0: ไอ้น้องไอ้น้องเดี๋ยวเขาแวะร้านเราตองข้างต่างตะวันได้กินเจนะ
1: แล้ววันนี้เราลุง
0: วันนี้กินเจนเว้ยไอ้น้องเวลาลุงขับรถนี่นะลุงก็ถึงเมียปนหรอก
1: ก็ถึงจะได้ลุง
0: เวลาเหยียบเบรกนี่นึกถึงเมียนะเวลาใช้เกียร์นี่นึกถึงกิ๊ก
1: แอนเล่นๆใจซับไปรุ่นแต
0: ่โอ้ไอ้น้องเรื่องโมนี่มันขำๆชิวๆนะสวัสดีน้องดาวมาแถมแล้ววันนี้บ้านเนอะเอาเหล้ากับแกงมาต่อยเนอะ
2: ได้เลยป่าดาวต้องขอบคุณป่านักๆนะเจ้าที่มาอุดหนุนดาวตลอดบ้านน่ะร้านน้องดาวจะอยู่บ่ได้แน่ๆเลยเจ้าป่า
0: เรื่องบนนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทำแต่น้องดาวก่อนที่จะมาเปิดร้านนี่นะน้องดาวทำมาอย่างมาก่อนนะ
2: แต่ก่อนนะกะเจ้าน้องอยู่บ้านนอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะกะเจ้า
0: เหรอแล้วบัดเดี๋ยวนี้เหรอ
2: บัดเดี๋ยวนี้ก็ควายเลี้ยงนะกะควายเท่าตัวนะ
1: ลุงลุงเขาว่าลุงเหมือนควายวะ
0: เออฮู้แล้วจะไปมาย่อยนะบักเกินบักเกินนี่กะก็ถือกรรมนี้แล้วแกงขึ้นหัวง่ายๆ

0: อมานี่มานี่สู่ลักเงินข้าไปกะ
1: โอ้ยข้าบ่ได้ลักบ่เจาะก็คนพอแหละอ่ะ
0: บ่ได้ลักแล้วเงินข้าหายไปไหน700
1: โอ้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้แม่งก๋ายน้อย
0: มันตึงสู่2คนเนี่ยเป็นผู้ร้ายปากแข็งไอ้โจร500ข้าว่ายัง
2: โจร500มันอีป้อผมเอามา200
1: เออนั่น
0: ไอ้กะกินเหล้ากินเหล้าตึงวันสู้ยังบ่ยังไงพ่อ
1: ตึงวันนี่ข้าก็พยายามจะลดละเลิกอยู่นะโฉ
0: อย่างตะวานี่แหมสู้มามาใจลดละเลิกแต่มันเป็นเลิกละลดเมาแล้วขับรถบ่ไหวละลดเหี้ยไว้ร้านปุ่นเฟิงดีแจ๊ะห
1: น่อที่ข้าบังคับมานี่นะข้าถนอมนโยบายรัฐบาลปุ่นหรอกเมาไม่ขับอย่าโฉ
0: มันมาใจเมาแล้วบ่ครับสู้ลืมมาถ้ามาปิ่นปกปิ่นเป๊กตาย

0: วัสดีเจ้าปู่หลวงแต่ว่ามาหาป้าไปที่ไหนเจ้า
1: เออแต่ว่าไปส่งเจ้าป
2: ถอ
1: ที่อ
2: พ
1: ตรวจไปเอวหันหลานเฮียนรอดอในเวียงพุ่นปิกมาบ้านป18:00 นอะไรหน่อยมีอย่างกะฮะ
0: โอ้ก็จะมาถามเรื่องสทกนะกลับไปถึงไหนละ
1: ปู่หลวงก็ว่าจะไปอบต.อยู่เนี่ย
0: โอ้อันเจ้าก็จะปลน
1: อ่ะอย่างปลน
0: ไปแล้วเนอะ
1: นั่นคำย่อหมดแต่

0: ท่อน้องแดงปัดเท่าฟังยังล้ำเหลืออีกหน่อย
1: เจ้าจะไปบ้านพ่อยบอลวดไปบ้านพ่อชอน่ะกะ
0: อ้านว่ะอันเมื่อก่อนมึงเป็นยังไงหน่อย
1: โอ้แต่ก่อนเป็นอสมบัดเดียวมาทำงานพ่อรอดออย่
0: ะฮะผัวละดีเหรอกะ
1: บัดใจ่ผู้เลี้ยงเด็ก
0: อ๋อผู้เลี้ยงเด็กอันแล้วแฟนมึงเนาะทำงานหยังอีกหน่อย
1: โอ้ยเปิ่นไปเป็นรอปภ อยู่ในเวียงปูน
0: อ้างว่าเอาหยังอีลุงกับชอดคอดจอตัวหนึ่งน้องแดง
1: ล่าหยังละลุง
0: แชดงความดีใจน่ะกะเฮ้ยเละลุงกับย่อเป็นมากันแล้วเนาะ

0: ลุงใจจะไปไหนนะ
1: โอ้ยน้องแดงกะอันลุงจะไปอบจอย่ะอบจงเนี่ยจะไปไหนหน่อย
0: จะไปบ้านผออย่ะ
1: ฮะผู้อำนวยการไหน
0: บ่ใจแล้วผัวอีอ้วน
1: องค์นั้นโจ
0: โอ้แล้วลุงกินข้าวกับหยังน่ะ
1: ป้ามาไงเนี่ยหยังเออชาวบ้านมอยหออย่ะ
0: โอ้มันเป็นไอ้หยังน่ะ
1: ชาใบม่วงยำหอยนั่นกะอีน้อย
0: เฮ้ยพอยอคำย่อแต
1: ่ย่อไปคำย่อหนักแตะหนักบ่าอีน้อยลุงป้อเจ็บหัวนะจำป้ามามดมาเชียงนะถึงวันเนี่ยอ๋อของลุงได้เป็นชวชกรรมเนาะจะลื้อขว้างหมดอะคำย่อเนี่ยว่าเล่นมาได้เนาะ

0: โอ้อีป้อนั่นไอ้หยังน่ะโอ้แมงอีวอกเฮ้ยป้ออีวอกน้อยก๋อย
1: ก๋อยเดี๋ยวก๋อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่เจ้าโอ้ยหน้าเอ็นดูมันเป็นตัวปูลูกเนี่ยอันนี้ไอ้วอกลูกไงผัวอีหน่อย
0: อีวอกใช่ป้อ
1: ก็มันเป็นตัวปูปะกะห้องไอ้วอกน่ะจ้ะ
0: มันจะเป็นตัวปูตัวแม่ก็จ้างเพิ่นถึงว่าอีวอกถึงบ้านถึงเมืองน่ะอีป้อ
1: ไอ้วอก
0: อีวอก
1: ป้อมันมาเหลือคนเฒ่าคนแก่นี่น่ะมา
0: เอาอีบ่ป้อเฮาอุ้มไปบ้านถ้าเปิ้นมาตักว่าไอ้วอกอีป้อเตะก้นเฮาถ้าเปิ้นว่าอีวอกเฮาเตะก้นอีป้อเอาบ่
1: ทําไมตากูนี่เด้อ
0: เออนะป้อ
1: เอาเลยอะไรล่ะเล็บมันเนี่ยมึงอุ้มอ่ะ

0: เอาว่าอีน้อยเข้าไหนหมู่บ้านป้าไปถามเลยอันนั้นไผ่น่ะ
1: จันดาเหร
0: อมาจันดาน่ะจันดา
2: อายังลุงใจ
0: มานี่ก่อนมานี่ก่อน
2: อายัง
0: เนี่ยอันนี้มึงว่าแม่งว่าหยังนี
2: ่อีโวกอย่าลุงใจ
0: นี่นะ
2: เอออีโวก
0: โอ้ยพ่อนี่กับพ่อตั้งโกนมานี่ก
2: ับอีโวกนะลุงใจ
0: จันดาเนี่ยหน่วยป๊อกล็อกของแกเน
2: ี่
0: ย
2: อีวอกกู
1: เอาละเอาละจันดาอีวอกไปวอกมาอีพ่อตามสัญญาบินก้นมาอย่าดีดี
0: ลาอันนี้ใครแหงแก่คนเนี่ยป่วยหน่อยต้องก้นกูช่างเป็นฝีเหรอกูจะมาเจ็บก้นกับอีวอกตัวเนี้ยปักปีกไปบ้านให้จะแกงงอกเหรอดีกระบะเนาะอีวอกอีวอก

0: Sao của ý nói tín khâu chờ hư mãn đám mãn trong trốn kêu cạnh chuối men cò.
1: Thao bà khai kín này bò. Lâu đi nà, thao kín là mà chẳng phở nà.
0: Thao chẳng mãn phở ban hậu và chai phở ban phải ốc.
1: Tốt lắm, kín có kín. À, lỡ ni hàng hậu.
0: Anh ấy của ý nói, có kín lẹ ối. Bắt cầm vô hai nhau.
1: Ôi, ta kí có nhốt cầm nữa nà.
0: Nhốt mà chạy.
1: Ta kí đó.
0: Cả bò nhắn bà đây nhìn.
1: Dạ, ốc thà là mình mà đắng.
0: Anh nhốt hàm cầm, nhốt hàm cầm. Anh ấy hỏi bò.
1: Lên mà thèm. Anh ấy hàng hậu. อันนี้หางเข็งไอ้ป้อเมีย
0: จะมาคิงใช้กูอย่างใดเนี่ยบวยหน่อยฮะ
2: กันเนี่ยเปิ้นถึงบอกแล้วว่ามันกินแล้วมันจังเพอะบอกอีป้อแล้วก็บาดเจืออ่ะ
0: จะไปหน่อยถ้าเพอะอย่างอีกูก็เพอะจ้างเหมือนกันเนาะคิงเพอะจ้างคนเดียวคิงกันบ้างฮะคิงเพอะจ้างคนเดียวคิงกันบ้างคิงเพอะจ้างคนเดียวคิงกันบอกออกมันจะกำมาบ้าง
2: ก็มาฟ้า

0: ไปแม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะยังนอนบินแน่ปะน้องปุ้นฮะ
1: โอ้ยงูแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
2: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังอะกะ
2: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
0: ป้อดึกป้อดื้อนะมารับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะอาจารย์เกย
1: จิกลูกมันรับเด้อนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วแบบเปล่าเหรอป้อป้าจ๋ามีขนมันยังลอยน้ำได้

0: ้ามันมีเปลือกมันหุ้มโขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
1: เออปอแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้แฮะปอ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กะลูก
1: แล้วเฮ็ดล่ะปอปลายบ่จ๋าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ปอบ่ดึกบ่ดื่นนะบ่หลับบ่นอนอื้อบึ๊บ

0: ลูกลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมี2ขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี่ยนะ
1: เพิ่นแก่แก่แก่แก่แก่พ่อมันอุ้ยข้าหยังเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึงอีหน่อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: ก็เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบ่รู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทหือบึ้ย

0: ยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยอ่ะ
1: โอ้อันอย่างล่ำเหลือลุ่มตายแน่ๆนะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบัดเดี๋ยวรีบชิบบาดปลายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบัดเดี๋ยวนี้นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก
1: ็น้ำมันบ่เปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้นะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างเอเขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบ่เปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชะมายลุงไปลบกับเวียดโกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะอย่าง
0: น้ำมันจะกะลึกยัง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัตติสกะ
1: บัตติสนะมันต้องมีไอ้อย่างพิษพลาดเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ในคุยนักคุยนาว่าตัวเก่าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบ่ใช่กะใส่ไอ้อย่างไปพ่องน่ะ
1: บ่ได้ใช่ไอ้อย่างนะเคี่ยวน้ำมันน่ะเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาต้มเลยนะ
0: โหมันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบ่อั้นก็ผสมน้ำมันก๊า
1: ซโอ้ลุงบ่ฮู้เรื่องลุงเนี่ยนึกว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช้เลยทำไมลุงทำน้ำมันจักกะเหลือเกียงมันมาผชมมายังล่ะ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บ่ใจน้ำมันจักกะเหลือเกียงลุง
1: อันบ่เป็นหยังรับรองวันผูกมาพอใหม่รับรองติดแน่ติดแน
0: ่ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้มอ

0: อันยังลําเรือลุงอันล่ะอันน่ะโอ้หมดอันยังเต็มรถก่อนนั้นน่ะกะหมดดําหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ยลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ย
1: โอ้ก่อนน้ํามันไปโอ้ดิเฉวน่ะกะ
2: บ่ใช่ที่สัวใส่รถน้ํามันหมู่ของข้าไปยะน่ะ
0: โอ้แล้วน้ํามันไปโอ้ดิเฉวข้าหรอกะเนี่ยข้าเปียพิษนัดเอาไปพัดผักบุ้งไฟแดงโหดเนี่ยหน้าข้าดำอย่างมีนหม้อหัวข้างอเนี่ยสะกดไหมโอ้โห
3: ชอลลี่ความพิษมันได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ฉูคนเดียวไม่ได้หม้อ

0: โอ้สูแม่เฮ้ยแต่งตัวจะเหมาะแต่จะไปไหนน่ะจะมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: จะไปกินจะได้ควายผัวอีน้อยมันเกิดมาเยอะข้าจะไปกินยำฮกที่บ้านผัวอีน้อย
0: โอ้สะดายล้ำข้าทำน้ำพริกป่าเนี่ยจัดล้ำอ่ะตูบักกินข้าวงายกับข้ากะ
1: บักกินบักกินร้อยบักกินปันบักกินลาก่อนน้ำพริกป่าบายบาย
0: เอออันก็ดีถ้าปีกมานี่เปียใส่ถุงมือข้าหน่อยเนอะ
1: หัวไหนเนอะ

0: 我一奶，我一奶有高难。
1: 哦，有干吧？
0: 哦，干让人养难。
1: 你考也吧？
0: 肯考干娘？
1: 嗯，娘好过吧？
0: 啷个？
1: 啷个难吧？
0: 那个，啷得个？
1: 好嘛。
0: 啷红一波出金了？
1: 嘛红白了吧？娘好干没奶？
0: 我一干了不带呢。
1: 嘛红了吧？
0: 嘛红得个？
1: 哦，嘛红呢？红就不一毛吧？
0: จำไว้เนอะจำไว้เนอะบาโต๊ะมันไม่บาดผ้าก็ร่างไม่กะฮะบ่ห้องก็บ่ต้องห้องปิ๊กไปช่ำน้ำพริกป่าบ้านก็ได้โว้ย
1: ฮะโว้ยป้อมเมื่อละ
0: เออเมื่อกะบ่ได้กินยำหกมันจะตายโลเมื่อละโว้ยไอ้ลูกตายฮะ

0: số ngắn nặng tiêu ma bị mà lùn bà chủ nặng
1: phan chủ phan
0: trên phan cả
1: men
0: mẹ ơi lạp nó số nó
1: nè non lạp nè non cả chủ ơi
0: nè ăn số lạp nì nở lạp cứ mình nắc nắc หน่อยข้าจะไปห้องอีน้อยกับผัวมันแม่กินตัวเนอะสู
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปอ่านขาดเนาะ
0: ยังอ่านก่อนไหนๆก็ลูกลูกสู
1: ลูกเลิกยังก็จังเราคัดเจ็บใจเรื่องยำหกมาหายเจ้าหูก่อฮะให้ตายก็ลงไปห้องอากาศล้อล้อล้อล้อทีไปทีมันเว้ยไอ้ลูกจ่ายฮะ

0: 爸爸，爸，
1: 哎，
0: 你养哪？
1: 根号，
0: 关号不养。
1: 拉番噶，
0: 拉么不？
1: 拉噶，
0: 俺爸爸，拉不拉好好做干吗？
1: 哼，养蛮耐呢，不好排呀，蛮没耐，拉个蛮难呢。
0: 哦，好个酱，好个酱了，好着紧了呢，是好好紧了，爸。
1: 好，
0: 一耐。好难的不然。
1: 好，蛮快快更不好。คนยังจะได้นี่บนบ่อห้องก็กินพอดูกุ้ยลาบมังไปเป็นเกิงเนี่ย
0: มาล้ำหรือเปล่าก
1: ูพอบ่ะกินนักเงานักปะ
0: กินนักได้มัดนักปะ
1: เบื่อเฮ็ดเบื่อนอนี่พอทนเบื่อคนนี่มันยาบ่หายก้ายคนบ่ะ

0: เลี้ยงคังปังปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: สายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ไพกินผมมันลำนะ
2: เอาเข่งๆมาพูดหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปูนฉันบ่ต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะว่านะ
0: ลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้ว่าก็สบายใจข้าลังใหญ่เสร็จว่าจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วไปกินอาหารทะเลสดชมไปดูทัดจังตกไปดูฝรั่ง
3: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: แต่สินี่นะนี่สิ
1: ก
0: ว้างกี
1: ้กว้างสง
2: กับเพียงเนี่ย
0: ว่ายาพอแล้วว่าไม่เข้าใจกวางกิ๊กกวางส่งว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: ยังว่าเข้าใจได้

0: พ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะชวนไปเอียบทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออผู้หลักเฮียมาผู้ละหะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็วันขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้ยอย่ามาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเอ็ดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็ไปเล
2: ยบอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาข้าหลังใหญ่ทำอะไรไม่ไล่หลังใจกว่าเลนน่ะ
3: ลือเฉยๆน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายถากทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังโจมฟังซ้ำกันเตื้อๆขอเจอนั่งก่อนดีกว่า
3: เจอเจอครับเรื่องคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายถากทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเขามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเท่าใดเนาะผมใจอ้อนนะประเดี๋ยวนี้นะเฮีย
3: ตรงนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกลาง
1: จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินก็กิโลว่ากับเฮีย
3: ไอ้ยา
1: ใบยาใบเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะมาต้องใจอ่อนเตื้อปีหน้าเขาแก้ตัวใหม่เขาบอกกาลำไยละเขากาอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อ้วกข้าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกซี่เลี้ยวว่า

0: king mau yang.
1: Ha mau lau na, le king mau yang.
0: Mau yaba.
1: Oh, yaba ni man badi kin na, badi na mo oi.
0: Badi ya dai.
1: Oh, ko wan nan na, ha han gap ta le ya. La on khang ban na, man de kin yaba, man ka lang ja kin na. Mae man ma po di, man ku mae man han chai, man ka le au pai shon wai di tin ja kha ban man na. Sia kam deu ge wa, siang dang ka lum pum pum ma lum pum pha ma.
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่จะไปตีอย่างบนหลังคาบุก
0: แล้วมาอะไรอย่าง
1: กะจะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาวช่อนไว้ตีนใจคานั่นน่ะมันเมาไอ้วะช่วยหางดักดักดักเอาหางฟาดหลังคาบุ่มบุ่มบุ่มอ่ะยับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ที่ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าป๋อมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องละอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปานปุ้นขอเจนซะซื้อกิน
2: อ้าวแต่น่ะอย่างไอ้ได้ว่าในแต่น่ะลองเข้ามาขายเม็ด2บาทแหละพวกก้ามันจะไปขายเม็ดบาทตึงนะ
1: กําลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เหล้าหลวง เอาอีบ่ในๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ๋ออันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนะถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้แท้นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยะใด
1: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากหน่อย
2: ยักก็ได้หรอ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดิ่งแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปน้อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบ่
1: ฮะ
0: เฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาด
2: ดี
0: เฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่
1: อ
0: มไปงานศพปะหน้าก็บ่อู้ตวย
3: อันนี้ดีน่ะตู่เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องไปงานศพอ
4: ๋อโอ้ตู่เจ้าเปิ้นไปโตนนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได
4: ้ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
4: กิน1เม็ด
0: ถ้ายาได้10เม็ด
4: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
4: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
4: อีกก็ตายอ่ะกะ
0: ก็ตายนะกะ

0: ลูกก็กลัวใครทำชั่วบัดเสียต้องเจอดีลูกปืน
1: ท่านรองครับเมียของท่านรองคว้ากระเป๋าสตางค์วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วครับผม
2: เดี๋ยวผมจะลองกล่อมเธอดู

0: ขอเล่าหน่อย
1: ไอ้กงละเน่อไอ้กงละเน่อ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับมาจ่าย
1: ขอเฮือมันแน่เตอะไปเฮือได้ยึดเกิบเน่อสิงขนองเล่า

0: านรองครับเมียของท่านรองกับสิงห์น้องเล่าพากันขี่ควายมุ่งหน้าไปทางร้านเล่าจะให้ทำยังไงดีครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเถอะ
0: แล้วกระเป๋าของท่านรองไม่เสียดายหรือครับผม
1: เฉยมันเถอะทั้งเนื้อทั้งตัวในกระเป๋านี่ก็มีแค่8บาทเอาไว้เธอเผลออะไรผมจะจิกเงินเธอแก้แค้นเองสิงห์ขนองเล่าบางครั้งก็เมาไม่รู้เรื่อง

0: หอมก็มาพุดตื่นพอหน้าเมียก็แปลงหน้าใกล้หน้าปอง
1: โหก็บ่ฮู้ไก่ฮู้ปองจะได้พุดตื่นแต่พุดตื่นว่าสตางค์แหล่งใดแหล่งอยู่น้อยเนี่ย
0: เอาอย่างอี้บ่อุไรเฮาลงทุนแถมใหม่เฮาไปกล้าสลีที่นอนบ
1: ่โอ้ตึงบ่หันตวยกล้าหยังบ่กล้าอย่าไปกล้าสลีมันก็เบาอย่างนิ้วน่ะกะ
0: คองมาลองมันจะไปหูไอ้หยังเล่า
1: เออถ้าพุดตื่นแถมกล้าบ่หูเรื่อง

0: ครับสลีนุ่มๆงิ้วใหม่ๆจากสุโขทัยมาแล้วครับป้าซื้อสลีสักผืนสองผืนบ
1: ่บ่เอาเจือสลีเก่าหนาบแต่ว่าใจได้อยู่
0: สลีผมรับรองคุณภาพได้เป็นสลีงิ้วใหม่ๆจากสุโขทัยโดยตรงเลยครับ
1: บ่เอาเจือก็หา
2: ไอ้สักกระเปิ้นบ่ซื้อก็จะไปฝออยู่อย่างหั่นอยากเข้าตอนก็ขยักล้มบ่จ้อยแล้วเด้อ
0: โอ้ยน้อ

0: ้อนก็ฮ้อนสลีก็บ่ได้ขายบอกแล้วก็บ่ฟังกล้าหยังก็บ่กล้ามากล้าสลีวันฮือก็มันจะรวยอ่ะ
1: จะไปหน่อยจะไปหน่อยไอ้แหวนวันนี้น่ะขายกี่ชุด
2: โอ้ได้ขาย2ชุดอ่ะสักได้ขายก
1: ็บ่ได้ขายเลยวันเนี้ยเมียเนี่ยบ่แ
0: ท้ฮะเนี่ยหยังบ่แท้จะได้ของขายบ่ได้ก็มาลงที่เมียแหละ
1: อู้เล่นมาได้หรอ
0: นี่บ่จักคนเล่น
1: เอ็นแหละ

0: ก็บ่ได้ขายวันนี้ก็บ่ได้ขายขับรถห่อนขึ้นห่อนหลองแล้วจะเอาหยังมาซื้อกิน
1: โอ้บ้านนี้เพิ่นเลี้ยงกบลู่แหว่ซื้อสักตัวดีจ้ะ
0: สลีก็บ่ได้ขายซื้อกบไปหยัง
1: ก็ไปไว้ฟาดปากคนน่ะ
0: ฮะเอาฟาดปากไผอู้หยังอีตีกันบ
1: ่บาตีเด้อบาตีเด้อห่อนก็ห่อนสลีก็บ่ได้ขาย
0: บ่ต้องขายแล้วจอดรถตีกันก่อน
1: โอ้ยน้อ

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยสมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยสมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยสมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: เจ้าที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์ซื้อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั่น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด
5: Hi!

0: ิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วผมเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้วใช่แล้วใช่แล้ว

0: เมียมาเงี้ยงเลยที่แม่ว่าจะไปไปเจอขอเจ้าเจ้าจะไปแอวเจ้ามาขำเมื่อคืนนะไอการคบเปื่อนคบฝูงเนี่ยมันแบบนี้ตัวบาดใจตัวเปลวเดวดายมีลูกมีผัวแล้วอีแม่จะไปปากแอวบาดแอวมักไปเรื่องของเขาอีแม่บอกคือมึงบาดใจลูกเอ็งดูบางอย่างมันไปเสาะสะตุสะตางนอนแฮมแกมมือปอนยังบามาเจ้าบาดเดวเตือโหแล้วอีแม่มาเกี่ยวอย่างเรื่องกับเขาผัวเขายังบอกว่าเหลือจะไปแกงตีนหาน้ำเนอะบุเมียบางแงยังได้ดูด้วยกันบัดได้แล้วรู้นี่ฮะอีแม่ไล่เขาคะฮะเมื่อก็ได้รู
1: ้เออ
0: แม่บัดได้ไล่อ่ะแล้วเมื่อมึงจะเมื่อก็ตามใจเฮ้ยอย่ามาไก่อย่าล่ำนอ

0: Ime.
1: Oi.
0: Ime.
1: Oi.
0: Ime, ไล่ meow กะ
1: Ime, มันได้ไล่มันรู้ Ime, สอนมันบ่ได้เมียมึงมันหังสวกน่ะเก็บเสื้อเก็บผ้าปิดไปคนเดียวมันลูก
0: Ime, นี่มันดึงบ่ดีน่ะ
1: นั่น
0: เฮาเอาเมียมาอยู่ด้วยก็ไล่เมียเฮา
1: อันเอาอย่างอีบักเนียงแม่ขอถามใจมึงสักหน่อยเถอะบ่าระหว่างเมียมึงกับอีแม่เนี่ยมึงจะเลือกใคร
0: เขาจะเอาเมียวันค่ำ
2: เออนี่มังเงียงเฮ้ยมึงจะไปเงียงชมเจอเนอะคือมังเกิดใจเฮ้ยดีนะแม่มึงนี่ฮักมึงขนาดไหนแม่คนใหญ่พ่องจีบฮักโล
0: ลุงปีนจะไปอุลุงบอกหูลุงจะไปปาก
2: อุนะ
0: อีแม่นี่บอกเคยฮักเขาจังเขาตั้งแต่มันน้อยๆแล้วลุง
2: โอ้ยบังเงียงมีแม่คนใหญ่พ่องจีบฮักโลกแม่มึงนี่ฮักลูกฮักมึงนี่ปวดโถป่านฆ่าป่านดินเนอะ
0: มาฮะลุงลองคิดแฉกก้อยกะ
2: อ
0: ีแม่จังเขามาเขาหน่อยละเลี้ยงเขาได้เจ็ดเดือนแปดเดือนลูกปิดนมเขาเขาให้กินนมเอาจุ่มจะลิงมาโถเขากินนึกมาได้มันขมเมียเขาดีกะมาต้องบอกว่าอย่างเขาสักเตื้อเขาจะเลือกเอาเมีย
2: โอ้ยบังเงียงเนาะบังเงียงบังหลานฉันมวยโอ้ย

0: แม่มาเอากามเอากงอยู่กับอีแม่ว่าได้ละ
1: โอ้ยกลับไปว่าอย่างอ้างไก่ลูกเอ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยยังเฮ้ยหลานโคตรจีน่าของลงที่จะตายในห้องหาแม่เนาะบ่ายเนาะเออบ่กินได้ไปได้นี่เปิ้นถอนเปิ้นทางอันยังบ่ฟังเออ
0: ลุงบ่ทำมาซ้ำเฮาละ
2: เออแล้วเมียมึงไปไหนเหรอยังมาห้องหามันน่ะ
0: เมียเฮาหนีไปตุ้ยจู้ละลุง
2: เออเมียมึงหนีตุ้ยจู้แล้วบ่ายเดี๋ยวนี้มึงเป็นหยังน่ะหน้าดำกลมงอมอ่ะ
0: เป็นอันนั้นนะลุง
1: จ้างมันเตื้อไอ้ปีนี่มาจองไปซ้ำหลานมันล่ะนึกว่าเป็นกรรมของมันก็แล้วกันเนาะ
2: ปวดท้อเนื้อเงียงเนื้อทำโมเนื้อเงียงเนื้อสังโคเนื้อเงียงเนื้อโอ้ยเงียงเฮ้ยเงียงไปจำจืดเนื้อ

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี่
1: อ้าวสวัสดีคนทั้งวัดพิธาคาม
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: อ้าวก็มาเรื่องพักนี่มาพักนี่เนี่ยกะพักสักสามปีก็ดีเหมือนกันนะเอาละกำเนินมาขนาดจะกินเหล้าขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักสามปีนะไปแล้วเนอะสามปีปะกันใหม่บายบายฮิว

0: โอ้ลุงสุกมาอย่างแถมมอเนี่ยนี่ก็พักไปแล้วบ่ใจกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บาป้นไปไหนช้ำละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป่อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตุ้นลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลี
0: ว่าได้ว่าได
1: ้อีนาตานาตุขังโลเกการเป็นนี่เป็นตุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักละชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: อ้าวลุงสุกมาจากแถมอหนา
1: โอ้ยก็ไม่มีปัญหาเนี่ยกับคุณทวาร
0: มีปัญหาอะไรอย่างไรมอตะว่าก็มาวันนี้ก็มาแถมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เคลียร์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี้แน่นอนเลยล่ะ
0: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะหือพักเมียบ่หือพักบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้หลุงก็บ่ฮือเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกชเนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮือพัก
1: โหๆแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะหือพักเมียบ่ฮือพักตู้ลุงก็บ่ฮือเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกชช้ำบ่ฮือพักแล้วจะอู้ยะอย่างเนี่ยพักนี่ทกชพักนี่ทกชพักนี่ทกชอี

0: โดระโมจังโคเดสูเนอร์สูปดาเป็นวงเป็นน้ำยังจังหลังเนาะ
1: ยังอย่าผู้สูงเปิดว่าน้ำตาจะกลายเป็นน้ำน้องคนตาจะข้ามบันได
0: ช่วยเอาพระเจ้ามาทำเป็นดีจังดีเปิ่งเนจูเนอร์มาได้เป็นวงเป็นหามอย่างทั้งหลังข้าถึงมาเอาไปก็จะบวชที่สู่สามเดือน
1: บวชก็บวชบวชก็บวชขอมันแน่สักลายตะบุษ
0: ข้าถึงอย่า

0: ปออีปอห้องเองมาหยังอีปอจะบวชที่แม่3เดือนแต่กะ
1: บ่าบวชเลี้ยวอีปอจะเอาเมียแฉเลี้ยว
0: โหอีแม่ตายยังบ่ถึง3เดือนเด้อแล้วอีปอจะไปเอาไผ
1: อีปอจะเอาบวชนำมันหลายตรงเนี่ย
0: บ่เอาบ่เอาเองบ่คือเอาบวชนำมันนู่นเองเขาเพ่อีปอแก่แล้วผัวเปิ้นบ่ฮักอีปอแท้ผัวเปิ้นจะจุเอาข้าวของอีปอทั้งอันนะจ้า
1: ถ้าครูบ่งี้อีปอเอาบวชนำนะวันบุกเอาตุเจ้ามาจ่องตนอีปอถึงจะกินยาตายคือมาเลี้ยวมันหลอดไปหยัง
0: ป้องดักๆจะไม่ให้อายเปิ้นเอาก็เอา
1: ครูคือเอาแท้กะ
0: แท้กะ

0: ตัวกันมันบอกมันจะดีละอีป่อเฮียเลี้ยว
1: เอ็งเขาก็ไม่ได้หว่าหยังหนักหรอกเอ็งว่าจะไปหื้ออีป่อลูกนึงเข้าอายฮือเปิ้น
0: จูบะหน้าไปยุ่งกับครอบครัวอีป่อบะหน้าไปลบกวนความชุกอีป่อเลย
1: เอาอย่างงี้อีป่อจะไปให้ดักเหียปิกไปบอกฮือบนนําเมียอีป่อบ่ต้องฮือมันปิกละต่อไปน่ะเอ็งจะบ่ยุ่งกับครอบครัวอีป่อเอ้ยคนเฒ่า

0: 伊拉伊前伊桥有个
1: 有个买娘还买一包，
0: 就买娘的不难免一包，买点你们给吧给。

0: 一拉一前一跳
1: 瑜
0: 伽，
1: 瑜伽，还一门也没一半。
0: 我难免一半，你被解了，我把我锅被堆没。
1: 我留羊了呢，เอาอย่างไปด้วยพ
0: ่อใจขอบานแหวนจองจะลึงจะดังกะอ้อยหกปันสามจะมาจิกชบแม่มึงเหลือจามปันเก้าลักไข่เข้าอีปอหำเจ้าเอาไปโดยหมด
2: เอาคำมาติดปากลูกสาวเห็นเด้อผู้สูงเนี่ยเปิ้นบอกควายเท่ามันซ้อหาปง
0: มาทำมาช่ำกันนะชมมันเป็นไปเลี้ยว
2: ชอบล้ำ

0: ป้าป้าบ้านไอ้แซมกับลุงใจอยู่ตรงไหนฮะ
1: ปุ้นอยู่หน้าวัดป่าลานปุ้นนี่รู้ไอ้แซมมาซื้อครัวนี่เหรอไอ้แซมปุ้นมาถามมาคิงเขาปุ้นน่ะ
0: สวัสดีครับไอ้แซม
2: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ตัวจริงอย่ามารอแต่ว่า
2: ขอบคุณครับจะไปที่ไหนครับ
0: ก็ตั้งใจมาแอลหาไอ้แซมกับลุงใจนะกะหันไอ้แซมแล้วก็ขายหันลุงใจแหมโคนเนาะ
2: โอ้ได้กะแกเดี๋ยวผมจะไปส่งเออเนี่ยแต่ว่าประเดี๋ยวนี่นะลุงใจนี่หูเปิ้นบ่ดีเหมือนแต่ก่อนเลยเนอถ้าจะอู้เปิ้นน่ะอู้ดังๆเอ็กแฮงๆ
0: อันกะ
2: ครับแต่ว่าจะไปเข้าบ้านเปิ้นเนอมาเปิ้นสวกผมจะไปบอกให้เปิ้นมั่นหมายก่อนนะไปผมจะไปส่ง

0: สวัสดีครับลุงใจ
1: อ้าวสวัสดีลูกไหนมา
0: ลูกบ้านมาลุงใจ
1: มาเอาอะไรยัง
0: มาแอลหาไข่ฮันตัวจริงลุงใจหูบดีเวลากา
1: ก็ดีนะกามาเนาะหูบดีเวลากา
0: ดีกาลุงใจ
1: โอ้โอเคแล้วมามาเอ๊ะใครโกงยังเนี่ย
0: กับลุงแซมนะก้าบอกว่าลุงใจหูบดีเงินหูบดีแล้ว
1: หาไอ้แชมป์แชมป์ล่ะมันเนาะมันเนาะมันก็มาบอกให้ลุงว่าหูมันไอ้บดีนะจำไว้เนาะถ้าเป็นเจ้าบัดแชมป์เนี่ยนะฟังหูไว้หูเนี่ยมาไอ้เนาะ

0: เอล่ะลุงใจบัดเดี๋ยวปั้นตันสมัยเล่นคอมพิวเตอร์ต้า
1: จะไปเดือดเนื้ออีน้อยต้องมาจ้างแต่ตัวนะ
0: ลุงใจถ้าอยากให้ร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่นะลุงใจต้องเข้าเว็บไซต์หรือว่าส่งอีเมลถึงแฟนอีกามาถึงจะตันสมัย
1: ฮะอ่านกันหน่อยมันเว็บมันเมลอย่างไรลุงก็บอกให้เข้าใจแต่อันชอนชักหน่อยอ่ะ
0: ก็เข้าเว็บไซต์ลุงจะดูข่าวสารบ้านเมืองก็ว่าดูดาราสวยๆงาม
1: ๆเอ๊แต่อันก็ให้ดูถึงช่องอย่างน่ะอันเอาดาราก่อนบ่หน่อยเอาดาราก่อนเน
0: า
1: ะ
0: มาเดี๋ยวเจ้าจะกดฮื้อแล้วสักกรรมนะเจ้าฮัลโหลฮัลโหลหันก่อดารางามๆทั้งนั้นเลย
1: อันเนี้ย
0: มาก่
1: อโอ้ยหนาวจัดละแต่โอ้ยหันทีหันทำลูกเต้าไหวล้ำเหลือเนี่ยอันเนี้ยอีน้อยจะไปละไปขว้างลุงใจเจ้าเนอะแต่เดี๋ยวขอเปิ่งบุญถามแถมชักน้อยนะ
0: เจ้าไปเป็นอย่างเจ้าถ้าบ่เข้าใจอย่างก็ถามน้องได้นะเจ้า
1: โอ้ยยินดียินดีเนาะ

0: ลุงใจต่อไปจะเข้าเว็บไซต์ก็ว่าจะส่งอีเมลถึงแฟน
1: จะไปอู้อังอะน่าบัดจ้างเกินนี
0: ่มาเป็นยังเดี๋ยวเจ้าจะสอนเฮ้อแฟนลุงชื่ออย่างอ๋อ
1: จะว่าแฟนก็บัดใจเกินนะอังอากะอันคำปันน่ะเมียเก่านันทาน่ะกะ
0: เดี๋ยวจะลองกดคำปัน .com ก่อยเน
1: า
0: ะ
1: มันได้ไกลหน่อย
0: ได้กาลองก่อยกันเนาะฮันเนาะฮันเนาะฮ่าชื่อคำปัน
1: ฮะมีแต่ไอ้หน่อย
0: เนี่ยคำปัน .com เนี่ย
1: โอ้ไหนๆมันว่าอย่างไรพ่องนี
0: ่เนี่ยเนี่ยลองอ่านก่อยเหรอ
1: เดี๋ยวๆช่วงนี้คำปันเหงามากอยากมีเพื่อนใจชายใดคิดว่าชัวร์อีเมลมาด่วน
0: เนี่ยล่ะแล้วลุงชัวร์ก่อนไปเดี๋ยวน
1: ี้ชัวร์กะท้อ
0: เอาเลยเนาะฮันนดนัดเลยเน
1: า
0: ะ
1: นัดหือเนาะ
0: เจ้า
1: วันคู่บ่ายโมงปะกันที่เก้าตานหัวหน้าน้อยก้อนเนอะ
0: เก้าตานได้อะที่มันฟ้าผ่าฮันบอก
1: โอ้นะคะตรงนั้นเนาะเอาเลยเอาเลยเนาะ
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เรียบร้อย
1: กูจะย้อมผมใหม่ใช่เขี้ยวเหมือนไอเชิดเปิดช่อยที่หน้าอกคือหันยินดีหน่อยๆนะ
0: เจ้าบ่เป็นยังเจ้า

0: มันนี่ไผไงโอ้ยมันนี่ไผไงไผไผไงเฮาใหญ่คนเดียวป้อเมียบักเกลแม่เมียบักเกล
1: แต่เมียจักเกล
0: อัลลาสุบุพายังหยังเนี่ย
1: บ่แก้ลำคาญเฮ้อกินเหล้าเมายามาเดือดบ้านนั้นจองถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกถึงหื้อได้เหี้ยแรงลำคาญ

0: น้องวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปหน่อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเห็นป่ะไอ
0: ้เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก
1: ็เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋อ

0: หวยอีฉีจะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อก็เหมือนกันอ่ะจะไปอู้ปีนปอกปีนเป็ดหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคาญอันละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคาญอันละหวยอีฉีตีอีป้ออย่างนั้น
1: ไอ้แก้ลำคาญน่ะ
2: อีแม่จ้อยเอ็งจำหัวเอ็งตีกันคืออีป้อขจายขจาย
3: กันแล้วแม่มึงจะเอาดุ้นหลัวกันด้ว
0: ยหัวอีฉีดุ้นหลัวมันละหลัวไผ่หลัวมัน
3: อ๋อมันมีที่ไหนเหี้ยกินเราบ่ป้อ

0: ใครมาห้องเนี่ยโยกาโอ้อันพ้องฉีกะจะไปที่ไหนน่ะ
1: จะไปที่ไหนลงใจยืมเงินข้าเจ้ามา500บาทได้ปีป่าแล้วมาได้จะฮื้อว่ายืมด่วนยืมด่วนบ่ใช่กะ
0: โอ้ยน้ออันยืมด่วนยืมด่วนนี่ลุงได้ว่ากะแต่ใช่ด่วนนี่ลุงมาได้ว่าล้อ
1: โหลุงใจอู้อย่างอี้เจ้าไปได้เงินคืนแหกะ
0: เอิงนะลุงจึงจะฮื้อถ้ามันนี้ก่อนก้อยนี้
1: ก็แล้วเมื่อใดมันจะหนีจะหนีสักเตื้อนี
0: ่เออนะใจเย็นๆนะถ้ามันหนีกว่านี้กะมันจึงอันจะได้หนีอยู่หรอบัดเดียวมันบัดนี้เตื้อถ้ามันหนีกว่านี้เนาะจึงจะฮื้อ
1: เมื่อใดก็จะหนีจะหนีเมื่อใดก็จะฮื้อฮื้อคนเฒ่า

0: สวัสดีครับท่านประธานครับมีหนังชื่อห้องผมมาเนี่ยหนังครับ
1: เออหนังโอ้กันก่อนเนาะคือว่านี่สินสหกรณ์นะกะลุงจะทรายเมื่อใดบัดเดี๋ยวเนี่ยคนอื่นเพิ่นทรายกันหมดแล้วนะครับ
0: โอ้ไอ้เรื่องนี้เรื่องถิ่นนี่นะมันต้องห้อนใจครับมันถึงจะหนีกันอยู่โลกถึงจะฮื้อ
1: ผมฮู้ว่าถึงจะหนีถึงจะฮื้อแต่ว่าเมื่อลุงบ่เอามาฮื้อบ่เอามาหนีเหี้ยก่อนเนี่ยคนอื่นเพิ่นก็ยืมมาได้พอบัดเดี๋ยวนั้นมันรวมกลุ่มยืมเพิ่นฮ้องว่ากลุ่มหวัน
0: ก็บอกเขาข่าวกะจะไปเพื่อข่าวหวานผมยังยังชั่วผมเหตุการณ์ท่านประธาน
1: มันไปได้อย่างไรลุงเพราะว่ามันมีสัญญาต่อกันเหรอเป็นอย่างไรมันมีปัญหาอย่างล้ำเหลือที่ไส้บดได้อู้ผมรอลุง
0: เอ้ากับหัวหน้าก็หูอยู่รอปีนี้มันภัยธรรมชาติเหรอแม่งก็ปลุกเข้าปีกระจายคอปลุกเข้าดอก็ตายแดดปลุกทั่วเหลืองก็ฟักแปบปลุกทั่วแขกก็ฟักงอปุ๊กแค่ตอก็ตายเหงาลูกคนเก่าก็เป็นเปียเมียก็ชะมาเกิดลูกแฝด
1: พอแล้วพอละผมโหละ
0: หลายปัญหาหรอก
1: กำเดียวลุงก็จะว่าเมียก็บ่สบายควายก็ตายห่ามาก็เป็นวอป้อก็ป่วยอ่ะเอาอย่างอีดีกว่าลุงต้องหามาซ้ายด้วยเร็วที่สุดเพราะว่าเพิ่นจะปิดบัญชีแล้ว
0: ฮะอันเรื่องปิดบัญชีก็ยังบ่ปิดมันบ่เกี่ยวกับผมหรอกบัญชีบ่จักอยู่ที่ผมหรอก
1: ลุงอู้บ่โหเรื่องเอาเถอะนะเอาเถอะเฮ้ลุงหามาซ้ายด้วยเร็วที่สุด
0: อันนาก็มันนี้มันถึงจะได้นี้กันหรอกมาเดี๋ยวนี้มันมานี้เด้อขอให้มันนี้ก่อนเด้อมันก็นี้กันถึงจะฮึ
1: เมื่อใดก็จะฮึเมื่อใดก็จะนี้

0: ลุงอยู่บ้านก็ครับ
1: หายะ
0: ผมล่ะ
1: โอ้ท่านหัวหน้ากะครับโอ้สวัสดีไหว้ฉาไหว้ฉามีหยังกะครับ
0: ก็ผมจะมาพ่อควายที่ลุงยืมเงินสหกรณ์มาซื้อเนี่ยใหญ่แล้วยังลูกหลายแล้วก้
1: าอันอู้ถึงควายเนาะพอดีมันบัดนี้ท่านหัวหน้า
0: โอ้บัดนี้อย่าได้ฮะหมออ
1: ันเนี่ยกะผมก็เลยจ่ายการมาเนาะทดเข้าในกาดชื้อจีนมาลาไป2กิโลก่อน
0: โอ้ลุงไม่ใช่เรื่องแล้วเนอะ
2: ท่านกำลังครับ
0: ผมเฮ้ยลุงเนี่ยยืมเงินมาซื้อควายมาเลี้ยงไปใจยืมเงินซื้อควายที่เป็นกิโลมาลาบมาล่างจะเอาเงินมาแล้วแต่หมดแล้วกันเนี่ยฮะ
1: อ๋อรับรองมาแล้วแต่แน่นอนมีอยู่ครับมีอยู
0: ่แล้วมีไหนอ
1: ่ะอันพอดีเนาะเรื่องควายนั่นมันนี้เนาะผมก็เลยเอาไปหลงป่าเห็นนะท่านหัวหน้า
0: โอ้เขาท่ามากันเนอะป่าท่าทิมเลยอย่ะมันถอดจะลำหรอ
1: มันมันนี้ครับเรื่องป่านี่นะ
0: วันนี้อย่าได้ฮะหมอ
1: มันมันนี้ผมก็เลยเอาไปลงกุ้งกระปูจอครับ
0: โอ้ไผว่าสักเตือกุ้งกระปูไปเลี้ยงด้วยกันมันไปได้อย่างไรลุง
1: ก่อนนั้นนะเขาแห้มผมก็ไปเชื่อมันมันนี้นะกุ้งก็บอกเป็นท่าปูก็บอกเป็นท่าผมก็เลยเอาไปลงน้ำเต้าตาเต็ง
0: ก็คือหาโอ้บัดเดี๋ยวนี้หมายความว่ายืมเงินสหกรณ์การเกษตรมาเนี่ยเป็นว่าเอาไปเล่นการพนันกับลุง
1: แกง่อมแกง่อม
0: ง่อมได้อย่างไรลุงต้องรับผิดชอบต้องหามาซ่าโดยเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นไปจะฟ้องหัวหน้าลุง
1: เอาเจอหนาเอาเจอหนามันถึงจันนี้เรื่องอย่างอีนะถ้าผมหนีก่อนมันจะได้หนีกันอยู่หรอก
0: โอ้โหแล้วจะลุกไปไหนมั่งเฮ้ยนะบึ๊ดกับว่าจันนี้บึ๊ดกับว่าจะฮือถามเข้าถามเข้าดักจื้อกือลุกหนีเฮ้ยคนเท่าเนาะ

0: นะนะกำเชือกเคยกำเคยจะแทงดังควาย
1: กำไหนเคย
0: อันกำนี่กำนี่ละยกยกตีนยันเสาตัวยกตีนขึ้นถึงสูงยกตีนขึ้นถึงสูง
1: ยกมาอีปอก็เคย
0: สูงน้ำน้อยสูงน้อยเออนะ
1: เคยเคยเคยแต้งมาถูกนะอันนั้นมันปากมันผู้ดังมันมีตังโบนจ้า
0: เออในอีมากินยาอุยมากินยาอุย
2: เหมาะเนาะแต้งดังควายก็ว่าอย่างกันแน
0: ่ละละย่างก่อนปี่มึงมาไก่เหงาลูก

0: นานาขอลกหนวดฮื้อเคยกามแกได้เคยจะฮื้อลอย
1: ลาบักให้ลกนะถ้าไอ้ปี่มาหันใส่ไล่ปี่จังดาล่ะ
0: โอ้มึงมาถ้ากลัวปี่มึงไปนอนเฝ้าอุ้ยบันไตพุ่นยังว่ามาเตื้ออ
1: ันแหนบมีไหนเคย
0: อันแหนบมีนี่ละลาละนี่แถมเส้นอ้าวลาละละนี่นี่แถมเส้นอ้าวลาละอันละละนี่แถมเส้นอ้าวลาละละละ
2: หมอนอตายลามึงไปเกือบหมูมานี่มานี่ปีมึงจะลกแดนอันแหนบมานี
0: ่
2: มามีไหน
0: อัน
2: มานี่เส้น
0: อ้าว
2: นี่แถมเส้น
0: อ้าวลาละละละ
2: นี่แถมเส้น
0: อ้าวแจมเหยแจมอย่างนี้ล้มเหลือปะทะลกละเอามีดถากเอาเตอะก้ายเงาลูก

0: ละละบีบหลังเคยกล้ามเคยกัดหลัง
1: ละมาต้อมาปีงจะบีบ
0: มาแถมเมาะ
1: ละวันนี้นะลาไปเฝ้าอุ้ยบันไตกรรมอุ้ยบสบายแห่งบืดมะแรงปี่จะไปเปลี่ยนแล้วเฮ้ยลาปิกมานอนบ้านปี่จะไปนอนเฝ้าอุ้ย
0: โหยังเฮ้ยลานอนเฝ้าอุ้ยเหรอ
1: เออไปนอนเฝ้าอุ้ยยังอีลามไปทำงานเจ้าข้าจะไปนอน
0: หวานไอ้ก้อนแล้วเข้าลอกพอดีจะกันลุย

0: โอกาสดีเป็นของก้อนแล้วไม่เป็นของก้อนแล้วจะเป็นของใครละนะ
1: เจ้า
0: โอ้ล่าอย่างเจ้าเสียงใหญ
1: ่ล่าปิ่นวัด
0: เนี่ยเคยถึงบอกแล้วว่าจะไปออกแดดออกแดดก็บ่ฟังดอกหน้าพอเหี่ยวยุ่มย่ำ
2: ไอ้ก้อน
0: แจมแจมกาไหนว่าแจมไปนอนเฝ้าอุ้ยไปแก้กา
2: แล้วสูงเข้ามาอย่างนี
0: ้ไอ้มาตบยุงนี่ล่ะ
2: เออข้าจะมายับแมวแล้วจะตบยุงตบ
0: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรโอ้ยไอ้เจ็บอ่ะไอ้เจ็บอ่ะโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยอะไรอะไรอะไรอะไรเอาลงโอ้โหยังไงยังไงซ้อนละซ้อนละไอ้เจ็บอ่ะโอ้ยซ้อนละโอ้ยซ้อนละโอ้ย

0: ่นแลเบอะไปรวยไหนมาหาซื้อรถยนต์ใหม่เสงซื้อจะแด
1: เงินดาวเพิ่นมา 60,000 อย่าป้าเหลือนั้นไปผ่อนเป็นเดือน 6,000 ป้าย
0: ถ้าผ่อนแล้วมันจะตกเท่าใดอ่ะ
1: ถ้าผ่อนหมดนี่ตกเกือบ 500,000 กว่า
0: โหก้อนมาอ้างมึงก็เป็นนี่เพิ่นนักแง่วนักกะป้าถึงกลัวลูก
1: เนี่ยใหญ่ม่านผสมสมัยนี้นะบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้าน่ะ
0: อย่างมึงว่าแต่น่ะเอ้าสู้เข้าไปบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้า

0: เอ้ป้องอย่าไปงบรถไอ้มันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลค่ะไอ้เบิ้ด
0: บ่ได้วิ่งก็
1: บ่ได้วิ่งแล้วมันฮ้อนน่ะหยังไอ้เบิ้ด
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: ไอ้เบิร์ดเอาอย่างมาห้อยเอวฮันต์ตับเบิร์ดมา
1: โทรศัพท์มือถืออย่าผสม
0: ซื้อแต่แรก
1: ดาวมาอยู่14,000กับ900เดือนนั้นผ่อนเป็นเดือน
0: แล้วจะมาโทรหาแผ
1: ่ก็มาโทรหาไผ่เขาเอามาห้อยเอวมันเท่มาได้เอาหน้าเอาตาไปได้อะกะ
0: เอาสู้เข้าไปบ่มีนี่ก็บ่มีหน้า

0: โอ้ยเบิร์ดรถยนต์กับโทรศัพท์ที่มีไหนเนี่ย
1: เพิ่นยืดไปแล้วลูกผสม
0: นานว่าแล้ว
1: มาเดี๋ยวเฮาบ่เอาหยังสักอย่างนะผสมหน้าเฮาก็บ่เอาละนี่เฮาก็บ่เอาละเฮาขอลาบกุ้มเจี้ยนตายเด้อ
0: ไอ้เบิร์ดเอ้ยเนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่าไว้จะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันกุ๊กงุกกุ๊กงุกเข้าซุกเต็มกองป้องหย่องป้องหย่องเข้ากองบะหมี่อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงไทยดอกบัวเปียงอั้นเพื่อหูขิงน้ำปิงบ่แห้ง
1: บัดตายหาไม่

0: ี่พ่อบ่ม่วงเนี่ยมันถึงบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมอะหยังพี่โสม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: หยัง
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต้าลูกกุยสู้บ่เต้าก็บ่ได
1: ้หยัง
0: เคือบ่เต้านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต้าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต้ๆโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โหถ้าหน่วยมันใหญ่เต้าบ่เต้าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: อันนั้นมันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าใจที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออปี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละปี่ปี่บดีปี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าปี่มาปะน้องที่นี่นะอ๋อเนี่ยเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองปันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่นี่นี
2: ่น้องนีครับไม่ยิงแต่ขี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ้นเปิ้นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้อพี่สมตีปิ๊กมานี่ยังทำน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบยุบยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะอ๋ออ๋อพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะเนาะพี่เอาคืนให้ตัว
1: แล้วเดี๋ยวพี่เอาน้องเพิ่มให้พี่
0: เออพี่ถึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอเถอะ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนังตังหลังเขานี่นะ
1: อีกำ
0: นันหันหน้าหันตามันดีๆนะมันธรรมดาเนอะเบิร์ดไอ้นั้นเบิร์ดไอ้นี้จะบอกว่าอย่าง
1: มันมีผัวหลายคน
0: มีผัวหลายคนมันนั้นเป็นกับป้าแฮมคนนะแล้วผัวมันก็บอกนะออกสามล้อสิ่งในเวียงไงจะบอกคือเบิร์ดเอาอีนั้นขี่เบิร์ดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาละมันมามันมา
0: อีนี่มึง

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูประหวดเล่าหันตั้งหันละหันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ให้น้องป้ายอิงให้นั่นรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอให้น้องเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเหนออายให้ป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคําปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอยเงาปอพะญาติเก่าคืนโอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บเลยแค่คําปออันสวัสดีครับพี่นานผมคําป่องคําปอคําปอคําป่องหน้าพ่อหน้ามองต้องคําป่องคําปอครับ
0: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเฮามีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คําปอง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
3: สาธุคาถาเรียกเจ้า

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มคือสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาตอบคำถามของเราในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: ผมเป็นอาจารย์วัดครับ
0: อ้าว
1: ตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบ่ซึกพอดีศรัทธาไหลซึกครับ
0: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทครับ
0: ก็สมควรนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ครับเราเข้าสู่คำถามที่หนึ่งเป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่หนึ่ง 6,000 บาทคำตอบที่สอง 5,000 บาทคำตอบที่สาม 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่สี่ 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
1: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่สี่ 2,000 บาทครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบสุดท้าย 2,000 บาทที่ถูกต้องครับคุณตอบได้ยังไงครับว่า 2,000 บาท
1: เพราะว่าผมเคยยืมเพื่อนผมหลายเตือนแล้วครับเขาบ่เคยฮื้อผมเลยครับอย่าว่าแต่ 4,000 บาทเลยครับ4บาทเขายังบ่เคยฮื้อครับเล่าข่าว4ตองมันยังบ่ฮื้อเลยครับ
0: ครับก็อย่างว่านะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแหละครับคุณลุงลังศักดิ์ได้ไป 10,000 ครับ

0: นี้เราถามเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคำถามที่สองถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดคำตอบที่หนึ่งขุนหลวงบัลลังกะคำตอบที่สองอ้ายฟ้าลงคำตอบที่สามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อที่สี่ไม่รู้คุณมีเวลา30วินาทีครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วย3ตัวช่วยครับ
1: คุณหลวงบาลังกะมันเป็นใครอ้ายฟ้าลงเนี่ยไปกับฟ้าลงหมดผมขอใช้ตัวช่วยครับ
0: ขอใช้ตัวช่วยเป็นใครครับ
2: เป็นน้องบ่าวครับ
0: ชื่อ
2: ตามสักครับ
0: ครับทางรายการเราติดต่อคุณปามศักดิ์ณบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณปามศักดิ์ครับ
2: ปามศักดิ์เปิ้นถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดข้อ1คุณหลวงบาลังกะข้อ2ไอ้ฟ้าลงข้อ3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ4ไม่รู้เร็ว
3: คำถามแบบนี้ใครไปตอบได
2: ้เร็ว
3: ๆตอบไปเลยว่าบ่ฮู้เกิดมามันก็ไหลโลดๆอยู่หั่นล่ะ
2: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์
3: ล้านเปอร์เซ็นต์เลยกระแตตอบไว้เว้ยเมียรอทราบข่าวอยู่บ้านเน่
2: อันผมขอตอบข้อที่4ครับไม่รู้ครับ
0: เป็นคำตอบ
2: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบที่4คำว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ถูกได้ยังไง

0: มาถึงคำถามหลักล้านถ้าสมมติว่าคุณได้เงินล้านคุณจะไปทำอะไรครับ
1: กินเหล้าวันค่ำคืนหุ่งครับ
0: เป็นความคิดที่เลวสุดๆเลยนะครับครับเข้าสู่คำถามหลักล้านคำถามนี้เป็นคำถามเฉานะครับคำถามมีอยู่ว่านายแดงแต่งงานกับนางดำอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีมีทายาท1คนอยากถามว่าในครอบครัวของนายแดงและนางดำมีสมาชิกรวมกันกี่คนข้อที่1 1คนข้อที่2 2คนข้อที่3 3คนข้อที่4 4คน
1: โอ้บ่ต้องกึดแล้วครับข้อที่3 3คนครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: เป็นคำตอบสุดท้ายที่ผิดครับ
1: โอ้ผิดได้อย่างไร
0: เพราะลูกของนายแดงและนางดำเกิดออกมาปุ๊บตายทันทีครับ
1: โอ้มันจะตายเนี่ยอย่างถ้ามันบ่ตายนี่นะผมตอบถูกแล้วเนี่ย
0: ดีแล้วครับที่คุณไม่ถึงหลักล้านเพราะ1ล้านที่ทางรายการเราจะให้นั้นไม่ใช่เงินครับ
1: มันเป็นอย่างครับ
0: ซองกฐินครับทางรายการขอมอบเหรียญ25สตางค์ให้กับคุณลุงลังศักดิ์น้ำหนัก1กิโลพร้อมทั้งซองพระป่า 50,000 ซองและซองกฐินอีก 50,000 ซองครับ

0: สบายนะครับในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
1: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ์
2: สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ท่านประล้ำเหลือเสียงแป๊บขันแล้มแคมเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
3: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
2: ฮั่น
3: ครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
2: ฮั่น
3: ร่วมกับห้างทองห่วยจิงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
2: ฮั่น
3: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
2: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาปมาแล้ว

ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมด้วยจ่าทีบจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์ชจ่าหมูและซิปกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ปะพ่อก้าสองคนกำไม้จิ้มเขี้ยวปลายเลี่ยมๆอยู่กันคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกระงัวสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูบสันมุยเป็นพ่อก้าผ้าโหลแห่งคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อก้าไอติมนายมูบสันมุยฮึกการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99บาทปรากฏว่า ผ้าโหลเคินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยหมดก็เลยเซิงซางเยิงยางขุดเอาโคตรเงาสักกลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเงาคอเอาสองคนขึ้นมาบนโรงพักเอามาปรับคนละ500 สมน้ำหน้า

สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกให้มาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณ 14:00 ของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้

0: ก่อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: รายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: ต่อไปจะเป็นข้าวบริการนะเจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก็นักคณะศรัทธาวัดห้วยมาพะล้มขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยให้พอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานป้ามซักฟ้าข้าวมาประกาศนะเจ้านกลาป่าไม้ปลาสร้างลาหนองนกเขาลากรดอนขอลาห้างป้ากันไม่เนื้อเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: ข่าววันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

0: เจินเจ้าเจินเจ้าของแปลกๆมีตั้งเพนะเจ้าโอ้ได้ขายแล้วไว้หมานหมานหมานหมานหมานหมานหมาน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้บ่หืออีวานเวอร์ไว้แบบกูก็ว่าผัวกูอย่ามาหวีผมเริ่มแล้วตึงวันเป็นว่ามึงมาหลอกผัวกูแหละ
0: ฮะอีคัง.com มาหลอกอย่างไร
1: ก็ค่ะผัวกูตะกี้แล้วหมานหมานหมานเนี่ย
0: กูเรื่องขายครัวนี่อย่างฮะกูว่าหมานหมานหมานประมาณต่ำสี่อ่ะกูจะเอามาหยั่งหยั่ง
1: ปอปอจะไปปากนะก็มาซื้อครัวกูนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
0: อ๋ออ๋อยังอีบอยอีคัม.com อยู่ในห้องกับหัวกูลักเมาหัวกูแหละ
1: เอออีมูนอีเมลกูยังมาหันหน้าหัวมึงกับเต๋อว่าหัวมึงเป็นคนอย่างใดว่ากูเมาอย่างใดเหรอ
0: ก็เฮงเฮงเฮงอยู่ในห้องกับจื่อหัวกูกับหัวกูจื่อไอเฮงลูก
1: อ๋อให้เป็นว่าไอเฮงอินเทอร์เน็ตนะหัวมึงกะกูจะเอามาหยั่งหยั่งหัวกูนะไอ้หมาน ICQ ก่อนนะเย
0: ่อ๋อไอ้แต่งไอ้หมาน ICQ ไอ้หมาน ICU อะกะ
1: มึงจะปีปากอีวันไวเวอร์เว็บ

0: มาวันนี้ไผ่จะใส่เซเนอร์ข้าจะเปิดวันนี้แล้วเนอร์
1: ข้าใส่ไปแล้ว
0: เอออันนี้มาแต่เนี่ยเอออีคอมดอทคอม50อีมูลอีเมล55อีวันเวอร์ไวเว็บ30มีไผ่แล้วบ่
2: เดี๋ยวๆๆๆเจ๊เสียงอันฝากมาใส่ตัวนี้เปิดมาได้มา
0: ไหนกวยโห190เป็นว่าเจ๊เสียงอันนี้ได้นี
3: ่โหต้นมันเท่าใดน่ะมาเดี๋ยวเนี่ยดอกมัน190อ่ะ
0: 100แม
3: ่โหอย่ามาใจถึง
2: เฮ้ยเจ๊เสียงอันเห็นยัง

0: Mami แล้วมามีแล้วมามีแล้ว
1: มามีอย่างอีมูนี่อีเมียวฮะไฟไหม้เหินมึงค่ะก็มาประจักษ์ซอยมึง
0: มาเดี๋ยวนี้นะหัวเจ๊เสียงอันหนีไปตัวเมียน้อยเอาเงินไปตัวเหี้ยตู้เย็นทีวีเอาไปหมดมาเหลืออย่างสักอย่าง
1: โอ้แล้วอย่าไปเดือดร้อนอย่าก็ปล่อยให้ไปให้บ่อน
2: ไม่ใช่เรื่องของตัว
0: ก็เจ๊เสียงอันก็เจ๊ฉันเองน่
1: ะ
0: จ้า
1: ไอ้ป้าเจ๊เสียงอันนะมึงก็อีมูนี่อีเมล
3: ป้าป้าไข่บะฮู้มาหา
1: ไข่แฮมมา
3: ไข่บะฮู้เอาผ้ามันหัวมีหนวดตอย
1: ว้าย
4: สวัสดีครับแม่ค้าทั้งหลายครับ
5: มาสวัสดีใส่ผายมีผายนี่สักคน
4: อีนี่ไปไหนหมดครับ
5: โล่นกระแตกตึงๆไปทางไหนบะฮู้แล้ว
4: แล้วผมจะเก็บเงินกับใคร
5: โอ้เงินนี่บ่ได้ละน้ำมันหมูมีห้าสามขวดเอาเถอะ
4: เยื่อไอ้1,000บาทไป1,200บาทมา10,000บาทไปหายเสร็จหากี่ตับ

0: ัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นภัยเลยล่ะตัว
0: ฮะนี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องหยังหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอะหยังทำล่ะตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแท้กว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่6เข้ามาเปิ้นห้องจ่อยน้อยจ่อยน้อยมันล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังหยังล่ะตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอด

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่หรอเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: เอ้านักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: อันนิ้วก้อยเปิ้นเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันมาจากนครสวรรค์ปุณเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างดอย
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอ่ะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตนะจ๊ะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอทิศเปิ้นมาอย่าเจ้า
0: แล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนนะครับ
1: อันปล่อยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์รู้เจ้ามันเป็นเจลอดกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปล่อยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกนี่คือปล่อยหลวงวัดบ่อโคกน้อยปุ้นเจ้า

0: าว่าขนนักแข่งเปื้อนยาวเนอะตัวเองจำเปื้อนมาได้กายมงผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไพหันก่อนเหลียวเตวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอี้นะฝรั่งมาให้ไม่ยอมปิกแปดเทส
1: เขามันให้ลงลายเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปใจเปิ้นไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงเปิงเปิงมังปิกประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

0: ป๋อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: นอะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเก่าใดอย่างน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีเนี่ยจักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้ากะแม่มันเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอ่ะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีหลอไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มาจังแจ้วะโฉ
1: ก็ยังอันนะกะโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเดชไปอย่างอันนะกะไปไปไปไปนอนกันเถอะ

ทิพยาธรแต่งตัวอย่างอีเกแล้วก็เข้าไปหล่อนกอนสาวน้อยเมื่อคืนอีเกมันก็ต้องร้องเพลงกันเนาะสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะเป็นร่างเป็นทิพย์พญาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ

0: ใครเจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูทิพยาธรอย่าน้อง
0: ฮะทิพยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วทิพยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธร
3: โอ้โ
2: หนี่
3: นั่นลูกใหญ่พ่อโทษ
2: เด
3: ี๋
2: ยวเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงน้ำ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ทิพยาธรแข็งกะไอ้ทิพยาธรกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แข็งน้อมาน้อมาน้อมีเหตุการณ์ลูกกู

0: บัวสู่กระล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเล่าแล้วซ้อหากาพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมนำนา

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราป้าติบ
1: เขาตีเรื่องยัง
0: เมาเล่าไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เกาหูมันจะได้หูซึกเล่าลุนั่นปาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนกลุ่มนั่นนา

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่
1: ออยู่ก้านี่ยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยไปกันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่ใจได้เจินเล่าลูนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบพยุบก้นเมียเปิ้นสุมน้ำหน้า

0: บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนน่าจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นาน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปุ้นตึงบัดปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนอไอ้บุญเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวชูบะฮะคาละกะเออ

0: ฉลาดทำบ้านเฮาฝีมือจับๆดีๆจะมีพ่องกว่า
1: ลูกหลานข้ามีเปล่าลุง
0: มันเขาจ้างยังพ่อง
1: จ้างเล็กจ้างไม้จ้างปูน
0: ปูโถโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครได้จ้างไม้นะมันเนี่ย
1: ลูกจะแปลงเฮือนกะแปลงตุกกะแปลงประสาทใช่มีกะ
0: โอ้มันจะตายได้ลูก
1: ลูกแปลงยัง
0: แปลงเท้าตาขี้นึ่งเมียอย่าง
1: โอ้ปูนี่โอ้ยังวอกแต่ว่าเผาไปสองศพแล้วเนอะอู้แบบนี้นะ
0: อู้เห็นไหม
1: ไปอู้ไก่ๆต่อ

0: ยังมาไปเอียหาลูกหาหลานบ้านใต้พ่อมาใหญ
1: ่โอ้เอียหาไผ
0: ก็ไอ้ปูดบ้านใต้ฮั่นหรอ
1: ลูกของงอขอดยินนั่นเหลือข้าบันน้ำเช่นไปลูกเป็นหลานเลย
0: อย่าปล่อยว่าเนอะบัดเดียวมันขายหน้าพ่ออุ้ยมันได้เจ็ดแสนก่อนนะ
1: ฮะมันขายเมื่อใด
0: หลายวันแล้วมันก็สั่งข้ามาว่าบอกคือลุงมวยไม่ยอมเอาเนอะสองมาสองอย่างนะ
1: ข่าวดีว่าเขาให
0: ้อย่างที่หนึ่งข่าวดีอย่างที่สองข่าวให
1: ้ปูดหลานของลุงลุงก็ถึงงานทุกนาทีเลยข่าวดีอันหยัง
0: ข่าวดีนี่ว่าถ้ามาจะเงินสองแสน
1: ปูดหลานรักถ้าข่าวหายเนาะ
0: มันว่าเล่น
1: อย่านี่วอกวอกจริง
0: ๆมันก็คนกรรมนั่นแหละ

0: ลูกหลานจานเต่าทั้งหลายคนดีก็มากหลายคนให้ก็มากนักจะไปจุงไปจับกันเข้าคอกจะไปวอกและลุงลังยังมางานศพวันนี้ไปเฮอจะภาพหันนาไปทากินเข้าไปเฝ้าเปิดเล่นไพ่และไฮโลไปโชว์เสื้อผ้าไปทากินหลับไก่แกงไปแกงเปลี่ยนเกือบแต่งไปเสิร์ฟอาหารไปบะปอไปผ่านเจ้าภาพของที่นี่มันบัดเดนะลูกเนอหลานเนอหันหันเปิ้นเชิบหันข้าวต้มเนี่ยหมูเฮาหมูเฮาหยอกหมูเฮาหยอก
1: โอ้โหแต่งอู้เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องมอบการนับถือโอ้ อันยังน่ะ
0: ข้าวต้มลวกปาก
1: โอ้ปูวอกปูเท่าตายเหี้ยปูวอก

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เพิ่นเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิ้นกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเปื้อนกําเดียวนี่พ่อมันเด
0: ้อเอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเปื้อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: เด้อนะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโลอะโล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินสักยังไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไปได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกพ่อมันของมันใหม
0: ่มันขโมกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 พวก
1: ฮะยังดีเหลือสูกันเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: มาถ้ามาลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮือเบอร์โทรนี่ไว้มาฮือติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะจะอั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮือมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจบ2จันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮือแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมฮู้อีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนไม่ได้พูดได้เกิดคุณมารุด
0: โอ้พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่ใจบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนอะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนาก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ยอ้า